0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: เจกาแฟล่ะเอ้า
7: ไปก่อนก็ได
6: ้พร้อมดีเจนุ้นไป
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
8: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
6: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที
8: ่วันจันทร์ที่ไหนแล้วจ๊ะเรื่องหัดจ้ะ
6: วันพฤหัสแล้วหรอ
8: หลงวันหลงคืนนะจ๊ะ
6: คือนู่นฉันเครียดมากคือฉันเพิ่งกลับอ่ะ
8: กลับจากไหน
6: พัทยา
8: ฉันว่าแล้ว
6: ทำไมอ่ะเพื่อน
8: เธอไปต้อนรับป่ะสิ
6: อ๋อฉันเหนื่อยมากเธอเมื่อคืนนี้เนี่ย
8: มิน่าล่ะหลงวันหลงคืนไปเลย
6: ฉันลืมวันลืมคืนเลยอ่ะดักวันนี้วันพระหัสบดีที
8: ่3
6: 3กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทราวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอดุมาปราการสมุทรค่ะ
6: วันนี้ถ้าหากดีเจสอนพูดติดๆขัดๆพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจด้วยคือเมื่อวานเนี้ยที่ดีเจสอนหายไปนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดที่ดีเจสอนจะมาสารภาพบาป
8: ต้อนรับฉ่ำ
6: เจอแล้วฉันคือตอนแรกฉันไม่อยากไปนายกพัทยาโทรหาฉันยกหูโทรหาเลยตามหา
8: เดี๋ยวก่อนนายกนี่นายกอะไรนายกสมาคมอะไร
6: ก็เธอเขารู้อยู่เนอะว่าฉันทำงานอยู่ที่อาโกโก้ผับอ่ะและนายกของสมาคมแม่บ้านสาวสองของ LGBTQZ น่ะ
8: ชื่อสมาคมยาวจัง
6: คือทหารอเมริกาทุกคนพูดพร้อมเพียงว่าเอาดิซี่มา
8: อดิซี่เท่านั้นใช่ไหม
6: ไม่แล้วนายกสมาคมถามว่าดิซี่คือใคร
8: ใส่ชุดไหนไปไหนเอาให้คุณฟัง
6: เพื่อนเห็นนะ
8: ไหนชุดไหนชุดไหน
6: คือฉันคือเมื่อวานเนี้ยฉันแต่งตัวแบบเบาๆเป็นแบบสไตล์เนี้ยสไตล์ล็อบเธออันนี้คือแล่นไปหาเขา
8: เรือเลยเ
6: หรอคือเรือเขาอยู่ไกล
8: กลัวไปไม่ทัน
6: กลัวคือเรือ
8: ลงเรือไปเลย
6: อันนี้ใครตัดให้ฉันอะเธอ
8: ใช่ไหม
6: ใช่ไหม
8: ไม่ใช
6: ่คือคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยเรือของอเมริกายังไม่ถึงท่าดีเจสอนก็รอไม่ไหว
8: ถึงกับลงเรือต้องลงเรือไปหาเลยทีเด
6: ีย
8: ว
6: ล่องเรือไปหาเลยค่ะโดยนั่งเรือลำนี้พร้อมกับชุดนี้คือทหารอเมริกา
8: ฮะเขาก็เลยเล็งปืนมาเลย
6: นู่นจะมาเล็งปืนอะไรล่ะทุกอย่างคือสีแดงหมดนะเป็นการต้องรับส่วนเรือเนี่ยทุกคนหลายคนถามว่าเรือนี้จะจมไหมถึงท่าไม่มีจมเพราะว่าทหารอเมริกาเนี่ยก็รับเรือของดีเจสอนทั้งหมด
8: ต้องการความช่วยเหลือไหมเขาเห็นแบบนี
6: ้ไม่มีข้างๆทางขวาเนี่ยคือชูชีพของดีเจสอนหลายคนแอบกลัวว่าจะไปอยู่กลางทะเลแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า
8: คุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพเร็วผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือตอนนี้ดีเจสอนกำลังลงเรือไปหาละ
6: ใช่ตอนนี้จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดีเจสอนก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าทหารอเมริกัน 5,000 นายอ่ะเธอแล้วทุกนายรีเควสต์มาที่ฉันคนเดียวอ่ะใช่ไหม
8: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเรืออะไรเนี่ยคุณสุภัฏฐา
6: แล้ว
8: คุณซาซ่าบอกมโนอย่างแท้จริง
6: แล้วคือจะไม่ให้ฉันจะใส่มงได้ยังไงอย่างดีเจนุ่น
8: ใช่วันนี้เขาเลยได้รับมงไปเลย
6: คือ
8: ให้ตัวเอง
6: ฮะ
8: เปิดมาก็ใส่มงต้อนรับความสวยให้ตัวเองอดีซี
6: ่นุ่นจะพูดให้มันดูมีสาระดิทำอะไรให้มันดูมีสาระบ้าง
8: ฉันเหรอฉันเป็นคนพูดไม่มีสาระเหรอ
6: เธอนั่นแหละไม่มีสาระคือสาระทุกวันนี้มันหายากกับเพราะเธอนั่นแหละมันไม่ค่อยจะเข้าเรื่องเข้าราวอ้าว
8: คุณผู้ฟังบอกว่ามโนเก่งมาก
6: ฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องชาวเมืองชลบุรียังไงเธอให้ต้อนรับให้ดีหน่อยเน
8: า
6: ะ
8: โอ้ตอนนี้เขาต้อนรับกันอย่างดีเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าคึกคักบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอยากไปดูเรือนะต้องบอกว่าไปดูไม่ได้นะประชาชนปกติเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาปิดกั้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สงวนเพราะว่าจะต้องมีเรื่องของการขนส่งขนย้ายเข้าของสินค้าต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนที่อยากเห็นเรือรบของอเมริกาดูภาพจากทีวีไปก่อนเข้าไปดูไม่ได้นะจ๊ะ
6: ใช่
8: แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นทหารอเมริกาไปเลยตอนนี้ที่พัทยาเขาลงแล้วเรียบร้อย
6: ส่วนคนนี้
8: คนนี้คือใครเนี่ย
6: คือนางมีความพยายามไงนางมีความพยายามคือเขาล่อนโปสการ์ดไปก่อนคุณผู้ฟังเขาล่อนโปสการ์ดไประหว่างผู้หญิงคนนี้กับอีกคนหนึ่งสองคนคืออเมริกาไม่เลือกค่ะอเมริกาเลือกคนที่ใส่ชุดไทยงดงาม
8: เขาแต่งตัวถูกกาลเทศะนะ
6: คือทหารอเมริกาบอกว่าคือเราก็ส่ง
8: ความเป็นไทย
6: คือส่งโปสการ์ดไประหว่างคนนี้กับคนนี้ทหารอเมริกาบอกว่าไม่ใช่กับคนนี้ทหารอเมริกาบอกว่า
8: ไม่เอาทั้งคู่เลยดีกว่า
6: ไม่ผ่านเอาขอคนนี้รีเควสต์คนนี้ดังนั้นดีเจสองก็เลยรอไม่ได้เลยจะต้องแล่นเรือไปหาให้เร็วที่สุดอย่างเร็วที่สุดนะ
8: โอ้ยตายแล้ว
6: ก็ขอต้อนรับแล้วกันคุณผู้ฟังครับสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่เราอยากจะมาบอกก็คืออยากให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี
8: แล้วเรียกได้ว่าเงินก็จะไหลสะพัดภายในประเทศนะเพราะว่าเขาอยู่บนเรือเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็เรียกได้ว่าประมาณ9เดือนเงินเนี่ยไม่ได้ใช้เลยได้รับเงินเดือน9เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาลงพื้นที่ในจังหวัดใช่ไหมชลบุรีก็จะเรียกว่าเงินสะพัด
6: เขาอยู่เรือไม่ได้ลงไป9เดือนเลยหรอ
8: ใช่
6: แล้วเขาจะมาลงที่ประเทศไทยทั้งหมดนะ
8: ถูกต้องเขาก็เรียกได้ว่าพักผ่อนปฏิบัติภารกิจนะหยุดพักผ่อน
6: ฉันคงต้องทำภารกิจนี้อีกครั้งแล้วล่ะนุ่นไปไหม
8: ไม่ไป
6: ทำไมเพื่อนไม่ไปล่ะ
8: ฉันไม่ต้องการแล้วฉันมีครอบครัวแล้วค่ะ
6: ฉันถ้างั้นเธอเปิดโอกาสให้ฉันใช่ไหม
8: ฉันให้เธอ
6: โอเคคุณรู้ฟังเลยเจสัน
8: เดี๋ยวก่อนเธออย่ามาคิดนั่นคิดนี่เลยทหารอเมริกาเขาก็เลือกนะคะ
6: คุณรู้ฟังดีเจสอนขอเป็นตัวแทนของชาวนิมิต
8: คุณธนพรเขาบอกต้องรีบบอกทหารหนีไป
6: ขอเป็นตัวแทนรายการนิมิตดีเจสอนจะขอเป็นผู้ที่เสี่ยงชีวิตเอง ทั้งหมด 5,000 นี้ให้อยู่กับดีเจสอนคนเดียวเท่านั้น
8: จะเรียกได้ว่าคือคักรวมถึงไม่ว่าจังหวัดอื่นๆด้วยนะขนาดเราอยู่กรุงเทพแต่เรายังรู้สึกว่าโอ๊ยตื่นเต้น
6: มี
8: แขกบ้านแขกเมืองมาเยือนตั้ง 5,000 กว่านาย
6: มันมีกระแสอยู่เหมือนกันนะมีคนไปโพสต์บอกว่าแหมหนุ่มทหารอเมริกาเขามาวันเดียวเดี๋ยวเข้าไปแต่หนุ่มทหารเรือไทยอ่ะอยู่สัตหีบตลอดชีวิตนะจ๊ะ
8: กริ้ว
6: จริง
8: สักหน่อยสักหน่อยนะ
6: คือแหมก็ทำเป็นน้องทหารอเมริกามาก็กีดการ์ดกีดการ์ดทหารเรืออยู่ที่สัตหีบเนี่ยเต็มไปหมดทำไมไม่กีดกันบ้างคะไอ้ต้าหัวเกียนนะ
8: นั้นคือของตายของแน่ของนอนไง
6: จริงเหรอ
8: เออ
6: แต่เอาความจริงเรารู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยหล่อนะก็เป็นหนุ่มที่แบบว่าจมูกโด่งอะไรโด่งนะเธอเนาะว่าไหมทหารอเมริกาหล่อแล้วคุณผู้ฟังหล่อเหมือนกันนะ ถามว่าดีเจสอนดีเจสอนก็ยังมองเลยแต่แบบว่ามันน่ากลัวตัวใหญ่อ่ะเธอ
8: ประทุมจัดงานเขาก็เป็นห่วงนะบอกทหารอเมริกันขึ้นบกตรวจสอบระวังโควิดด้วยนะคะเป็นห่วงสาวงามเมืองพัทยาค่ะ
6: คุณผู้ฟังแต่นี้ดีเจสอนมั่นใจเลยเพราะว่าถ้าหากเขาอยู่เรืออย่างที่ดีเจนุ่นบอกอ่ะ
8: เขาโดนกักอยู่บนนั้นอยู่แล้ว
6: โดนกักอยู่บนนั้นอยู่แล้วค่ะเขาไม่ได้ไปค่ะห่วงแต่เราเนี่ยจะเอาไปให้เขาอย่างเดียวเลย
8: เราเนี่ยจะเอาไปติดเขา
6: เราจะไปติดเขาคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเขาเลยไม่ต้องห่วงเขาจะมาติดเรานะห่วงแต่เราเนี่ยจะไปติดเขาเพราะว่าการอยู่บนเรือรบเนี่ยถ้าหากว่าป่วยแล้วเนี่ยป่วยทั้งลำนะเพราะว่าอะไร
8: ไปไหนไม่ได้ไงติดกันอยู่แค่นั้น
6: แออัดมันเป็นพื้นที่ที่ระบายอากาศนี่ยากมากเลยนะ
8: คุณผู้ฟังเวลาทำงานอยู่บนเรือเนี่ยแล้วยิ่งหลายๆเดือนเนี่ยเครียดทั้งเรื่องสภาพเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่กันหลายคนมันแออัดแล้วก็ไม่ได้เดินไปในพื้นที่อื่นเครียดเรื่องระบบระเบียบต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆ
6: ใช่
8: พอเวลาเนี่ยเขาได้ลงมามันก็ถือว่าได้มาปลดปล่อยหาความสุขนะคะ
6: ใช่
8: มีอาหารอร่อยอร่อยมีคนไทยที่ต้อนรับสยามเมืองยิ้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าต้อนรับทหารอเมริกันเนี่ยอย่างดีค่ะ
6: ถูกต้องคุณผู้ฟังฝากต้อนรับด้วยนะให้เราเป็นสยามเมืองยิ้งไทยแลนด์ออสมายนะจ๊ะมากันหน่อยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยจ้าคุณรัฐภูก็บอกว่าดีเจสอนเนี่ยก็สูงไม่แพ้กับทหารเรืออเมริกาเลยนะจริงเหรอครับ
8: ใช่ก็อาจจะหุ่นล่ำๆเหมือนเธอไง
6: ฉัน
8: ทหารเขาก็ต้องสูงใหญ่
6: เธอฉันหุ่นล่ำเหรอ
8: กำยำ
6: เอาความจริงฉันหุ่นล่ำเหร
8: อโอ้ใครไม่เห็นตัวจริงนะเขาเอวข้อไซส์ S
6: จริงอันนี้คือเรื่องจริงที่ฉันแบบไม่อยากจะพูดอะไรหรอกนะคุณจีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับดีเจนุ่นวันนี้แต่งชุดทหารเรืองดงามจังค่ะวันนี้จะมาเต็มยศเลยเนาะ
8: วันนี้มันพฤหัส
6: เธอจะไปเข้าแถวอ่ะ
8: ใช่
6: อ
8: ัน
6: นี้คือเต็มยศของทหารเรือหญิงเลยนะ
8: ใช่
6: เธอหลุดจากว่าที่เรือโทหรือยัง
8: ยังในเฮอร์มิตยังเป็นว่าที่อยู
6: ่ยังไม่หลุดใช่ไหม
8: ใช่
6: คุณผู้ฟังดีเจสอนดีเจนุ่นเนี่ยว่าที่เรือโทนะชุดเนี้ยคือเต็มยศของนางนะนี่คือเต็มยศของนางสวยนะชุดทหารเรือหญิงเธอว่าสวยไหม
8: สวยฉันชอบนะ
6: เหมือนกับอะไรเธอว่าทหารเป็นอาชีพหนึ่งอะเหมือนกับอาชีพอะไรของรัฐบาลไม่เหมือนเนาะ
8: ไม่เหมือน
6: ใจว่าครูเขาก็ไม่ได้มีชุดนี้เนาะ
8: เหมือนสักใส่คอซองเหมือนแบบนักเรียน
6: จริงไหม
8: คอซอง
6: เนี่ยเครื่องแบบทหารเรือคุณผู้ฟังสวยนะอันนี้คืองดงามมากๆเลยนะจ๊ะอ้าวทักทายกันมานะใครอยู่แถวไหน
8: ดีเจสอนปกติเนี่ยมันพระหัตก็ต้องใส่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดการควบคุมการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะคะ
6: ใช่คุณผู้ฟังครับวันนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ดีเจเนิร์น
8: ถือว่าเป็นครั้งแรกของเดือนกันยายนค่ะซึ่งกำหนดซ้อมย่อยเนี่ยมีทั้งหมด10ครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่4แล้วสำหรับเดือนกันยายนค่ะวันพฤหัสนี้วันที่3นะคะเป็นการซ้อมครั้งแรกของเดือนกันยายนพฤหัสหน้าวันที่8และต่อไปวันที่17และ23ค่ะสำหรับเดือนกันยายนนะคะใครที่อยากจะมารับชมการซ้อมย่อยนะคะก็เรียนเชิญได้เลยเราซ้อมทุกๆวันพฤหัสค่ะ
6: จ้ะคุณผู้ฟังครับอ้าววันนี้นะครับต้องขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สัญจรผ่านทางน้ำนะครับเราให้ทุกท่านเนี่ยสัญจรผ่านได้ในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้จนเป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 นหลังจาก 12:00 นเราจะขอปิดสัญจรทางน้ำตั้งแต่สะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพุทธนะจ๊ะฝากทุกคนด้วยหลายๆคนก็บอกโอ๊ยทหารเรือปิดอีกแล้วว่าทหารเรือปิดอีกแล้วว่าช่วงบ่ายฉันอยากจะข้ามไปแบบง่ายๆนะ
8: แต่หลายคนเขาก็เข้าใจนะเพราะว่าการฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้เรื่องความปลอดภัยต่างๆการหยุดการสัญจรเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทำทุกวันทำแค่เฉพาะวันพฤหัสเองนะคะในช่วงของการฝึกซ้อมนะก็ถ้าใครที่จะต้องสัญจรผ่านทางเรือก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยค่ะ
6: คุณรัตพรบอกว่าลุงสอนวันนี้เป็นกะทิเช้าก่อนแล้วฉันเป็นกะทิอะไรฉันมีมงกับวันนี้ฉันรวบตึงทั้งหมดทหารอเมริกาจากพัทยาน่ะจัดการดีเจสอนทั้งหมดบาง 5,000 นายเนี่ยนะมีใครกับคุณเหมียวบอกว่าอะไรอ่ะพระราม2
8: พระราม2บางมดติดมากค่ะ
6: เออนะพี่ต้นคนนนเขาบอกว่ายังไง
8: บอกดีเจนุ่นสวยน่ารักดีเจสอนกะทิชาวเกาะ
6: คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคุณผู้ฟังนะก็ขอเขาเรียกอะไรนะขอแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะใครที่อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะจ๊ะ อ่ะมาต่อเรื่องแรกเธอสมัยเป็นนักเรียนเธอคิดเร็วไหมเธอเรียนแบบคิดเร็วไหม
8: หมายถึงว่าคณิตหรอ
6: ใช่ถ้าเธอลองพูดมานับมาเดี๋ยวฉันจะทำให้
8: 28บวก30บวก2บวก6เท่ากับ
6: 78
8: มั่ว
6: ไม่มั่วเธอไม่มั่วฉันนี่เธอเอาโทรศัพท์มาเลยเธอไม่เคยเรียนหรอเธอไม่เคยเรียนหรอ
8: ไม่เคยไหน
6: เอาโทรศัพท์มากดอะไรนู่นทำไม
8: จริงหรือเปล่าเนี่ย
6: จริงเลยดิเธอแต่อย่าไม่
8: อย่าเอากี่หลัก
6: เธอต้องเอาเธอเอาหลักๆเดียวก่อน
8: หลักเดียว
6: หลักเดียวห้ามเกิน10ตัวเลข
8: โอเคโอเค
6: แต่ห้ามน้อยกว่า7เหมือนกันนะห้ามน้อยกว่า7แต่ห้ามเกิน15ตัวเลขเข้าใจปะ
8: ได้แล้ว
6: ห้ามน้อยกว่า7พร้อมนะ
8: พร้อม
6: พร้อม3 2 1มา
8: 7บวก6บวก8บวก9บวก4บวกอุโมงค์สุขบวก2บวก8เท่ากับ
6: 28
8: ไม่ใช่ละ
6: เท่าไหร
8: ่ไม่ใช่ละ
6: เอาใหม่เอาใหม่
8: อ่ะแล้วนะ
6: 3 2 1มา
8: 8บวก8บวก9บวก5บวก7บวก6บวก2โอ้ยใจเย็นแอบดูอย่าแอบดูฉันเห็นเธอไปแอบดูของฉันนะ
6: เธอไม่เคยเรียนเหรอเธอไม่เคยเรียนเหรอวิชาเนี้ย
8: ไม่เคยเรียนในสมัยยุคก่อนยังไม่มีแต่ว่าฉันเห็นเด็กๆสมัยปัจจุบันเนี้ยเขามีการเขาเรียกจินตคณิตใช่ไหมมีการนับเขาเรียกนับนิ้วเหรอไม่เคยเรียนเหมือนกันนะแล้วก็เขามีการฝึกอะสมัยก่อนอะเขาให้มีการใช้ลูกคิดเดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็ยังใช้นะ
6: จริงเหรอ
8: จริง
6: เธอแล้วทำไมเขาฉันเห็นในคลิปอะมันมีอย่างนี้นะ
8: เขาไม่ทำมือแบบนั้นเขาใช้นิ้วนับจ้าเขาก็มีหลักการในการนับแต่ไม่เคยเรียนเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกัน
6: เด็กที่คณิตคิดเร็วเลยถือว่าเก่งมากเลยนะอยากจะส่งลูกเธอไป
8: อยากส่งไปเรียนเหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันที่เด็กๆเนี่ยเขาเข้าแข่งขันแล้วคิดเร็วมาก
6: จริงเก่งมากๆคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เด็กไทยเก่งไม่แพ้กับชาติใดในโลกเลยนะครับคือเรื่องนี้ผู้ว่ากระบี่มอบเหรียญกระสาบที่ระลึกยินดีกับเด็กเก่งคว้ารางวัลคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติจากสิงคโปร์
8: ไม่ธรรมดานะถ้าเกิดจากสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะเผยเรื่องราวน่าประทับใจของเด็กไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อผู้ว่าเนี่ยค่ะได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนสถาบันจินตคณิตซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569ณสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะ
6: ไปแข่งสิงคโปร์เลยนะฮะนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันมีจำนวน3คนคนแรกเนี่ยนะครับจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในประเภททีมรุ่นอายุ
8: 8ปีเท่านั้นเองค่ะ
6: เก่งอ่ะเธอ
8: เก่งมากค่ะและในคนที่2นะคะจากโรงเรียนอนุบาลเอชวนนะคะได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่น8ปีรวมทั้งยังได้รับรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลและเหรียญทองประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นประถมศึกษาปีที่2
6: ครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยนะฮะมาจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและก็ประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วอายุ5ขวบแล้วก็ได้รับเหรียญทองประเภทรายบุคคลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2นะฮะ
8: โอ้เรียกได้ว่าตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วนะ
6: ใช่
8: เก่งจังเลย
6: ท่านผู้ว่าก็ได้ชื่นชมการแสดงทักษะการทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆพร้อมชื่นชมที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนคว้าชัยจากการแข่งขันได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่แล้วก็ประเทศไทยในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ
8: ใครมีลูกหลานมันมีภูมิใจน่าดูเลยนะ
6: จริง
8: ไปได้รับรางวัลเนี่ยระดับประเทศนะคะ
6: อุ้ยไม่ธรรมดาเลยนะรู้ฟังแล้วก็การที่คิดเร็วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ฉันพูดจากใจเลยนะฉันไม่ค่อยชอบเลยฉันเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาการนิดเลยอ่ะ
8: ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาคนใช้เลขเนี่ยใช้คิดส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้เครื่องคิดเลขเท่านั้นแหละแต่ถามว่าเป็นความรู้ติดตัวนะในเรื่องของการคิดเลขเร็วเนี่ยช่วยในเรื่องของสมองด้วยถ้าเกิดทำได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดียิ่งฝึกสอนฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดีเลย
6: คือเมื่อก่อนน่ะดีเจสอนน่ะไม่ชอบวิชาคณิตเลย
8: เธอชอบภาษาไทยไง
6: ภาษาไทยฉันก็ไม่ค่อยชอบเมื่อก่อนอ่ะครูตีฉัน
8: อ้าวแต่ว่าเธอได้รางวัลไง
6: เธอรู้ไหมนี่ฉันขอประกาศไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จันทบุรีเลยฉันเป็นตัวแทนแข่งขันตลอดแข่งขันน่ะแต่งกลอนเนี่ยฉันไปแข่งทุกปีได้รับรางวัลทุกปีเหรียญทองทุกปีแต่เธอเชื่อไหมว่าฉันเรียนในห้องเรียนไม่ได้เรื่องเลยคุณครูให้ฉันเกรด3ค่ะ
8: อ้าวทำไมอ่ะ
6: ก็สอบไม่ได้
8: ไม่ตั้งใจเรียน
6: ไม่ตั้งใจได้แต่งกลอนเดียววันๆแต่งกลอนอย่างเดียวเลยก็ข้อสอบออกมาฉันแต่งกลอนส่งกะกากระบงกากระบาดนะวิชาอื่นฉันไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ฉันพูดจากใจเลย
8: คือเวลาจะเขียนข้ออะไรนะข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเขียนกลอนไป
6: เขียนกลอนกะในสมัยที่เจสอนนะที่เจสอนบอกเลยว่าแต่มันทำให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนฉันเนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันไม่เขาเรียกอะไรไม่ขายเขาเรียกไงไม่ขายเกรดหรือเปล่าหรือแบบว่าแบบ
8: ไม่ปล่อยเกรด
6: ไม่ปล่อยเกรดแบบจริงๆเลยอ่ะ
8: นี่ขนาดสอบอะไรไม่ได้ยังได้เกรด3นะอย่างงี้เรียกไม่ปล่อยเกรดอีกเหรอ
6: ของฉันเคี่ยวนะของฉันน่ะของฉันเคี่ยวนะเธอโรงเรียนฉันน่ะเคี่ยวนะเบญจมะจันทร์น่ะเคี่ยวดีเจสอนเคี่ยวมากเลยอ่ะ
8: แต่การเรียนการสอนเนี่ยอย่างตั้งแต่เริ่มระดับอนุบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็มีหลากหลายรูปแบบมีทั้งบูรณาการมีทั้งวิชาการเพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นเนี่ยแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ปกครอง
6: แล้วตอนนี้เขายังไอ้นี่อยู่ไหมเขายังเรียงลำดับอยู่ไหม
8: เรียงลำดับยังไง
6: การเรียนอ่ะมีไหม
8: เรียงลำดับยังไงไม่เข้าใจ
6: คนได้ที่หนึ่งคนได้ที่สองคนได้ที่สามอะไรอย่างเงี้ย
8: ก็ยังคงมีแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเรียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขามีให้เลือกตั้งแต่แบบเป็นระดับวิชาการบูรณาการเข้าใจคำว่าบูรณาการไหม
6: บูรณาการคือการเอายากระบูนเนี่ยนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ทำให้
8: ไม่ใช่และ
6: อะไรอ่ะ
8: ก็เป็นการ
6: เรียนเธอชอบพูด
8: เป็นการเรียนแบบสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเรื่องของวิชาการ
6: เนี่ยเธอภาษาไทยเธอก็ตกแล้ว
8: ทำไม
6: บูแปลว่าอะไรบ
8: ู
6: ระฮะ
8: ฟ้า
6: อันนี้เกือบถูกบูเนี่ยมาจากการาบูเข้าใจไหมเป็นน้องของการาแมสับมาอีกอย่างนึง
8: ไม่คุยด้วยแล้ว
6: ทำไมอ่ะนุ่นทำไมเธอเนี่ยไม่ยอมเปิดรับความรู้ใหม่ๆอ่ะ
8: ชอบให้ขว้ยเขวตลอดเวลา
6: เอาทำไมเธอไม่คิดจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆบ้างเอาฉันถามเธอจากใจจริงเนี่ยเธอไม่คิดความรู้ใหม่ๆบ้างเหรอบูรณาการหมายความว่าไงอ่ะในความคิดของเธออ่ะบูรณาการ
8: ไม่บอกแล้ว
6: บูรณาการเนี่ยก็รู้อยู่มีบู
8: คุณส้มเขาบอกว่าอะไรไหม
6: เ
8: พิ่งมารู้วิชาเลขสำคัญมากตอนเล่นไพ่ค่ะ
6: อันนี้มาตรฐาน แม่ฉันเก่งมากค่ะนับเลขเนี่ยเร็วมากคือดีเจสอนจะบอกว่าในสมัยชั้นเรียนเธอชอบวิชาคณิตแม่เธอทำไมเอาเธอพูดจากใจในฐานะที่ชอบหรอกไม่ชอบแล้วอ่ะ
8: ไม่ชอบเวอร์ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากแล้วก็ต้องมีสูตรต่างๆโอ้ยาก
6: เอาความจริงนะสมัยชั้นเรียนประถมมัธยมอ่ะ
8: แล้วครูสอนคณิตศาสตร์นี่ดุมากนะ
6: เธอสมัยประถมมัธยมนะม.1 ม.2ฉันยังพอทำได้แต่เวลาขึ้นมาเนี่ยประมาณม.4 ม.5 แล้วฉันเรียนสายวิทย์คณิตอ่ะเนาะเธอเขารู้อยู่ว่าฉันเนี่ยคือสายที่เริ่มต้นทุกคนบอกให้เป็นหมออ่ะก็มาเรียนอะไรสับเซ็กเซ็กอะไรเต็มไปหมดเลยฉันอยากจะร้องไห้ค่ะ
8: ฉันก็เรียนวิทย์คณิตเหมือนกันตอนนั้นที่บ้านบอกว่าเอาวิทย์คณิตไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสเลือกได้หลายสายต่อไปทำงานก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าเอาวิทย์คณิตไปก่อน
6: คุณ
8: ไม่ถามไม่ถามเลย
6: คุณมณีรัตน์บอกว่าฝากดีเจนุ่นด้วยค่ะถ้าพูดกับดีเจสอนไม่รู้เรื่องก็วางสายไปเลย
8: ได้ใช่ไหมวางสายน่าจะไม่พอตัดสายไปเลยดีกว่า
6: แล้วเธอชอบอะไรชอบวิชาอะไรในสมัยเธอเรียน
8: ชอบศิลปะ
6: ฮะ
8: ชอบศิลปะชอบมาก
6: หน้าเธอเลยเปิดเปื้อนอย่างนี้ไง
8: ชอบศิลปะชอบประดิษฐ์ชอบมาก
6: จริงเหรอ
8: แล้วทำคนเดียวไม่พอทำให้เพื่อนด้วยทำเสร็จหรือยังเดี๋ยวทำให้
6: รายการนี้เริ่มให้เด็กฟังไม่ได้แล้วดีเจสอนพาหลงทางตลอด เด็กๆคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่น่ารักอยู่เอาจริงๆเด็กสมัยนี้เก่งกว่าเราคือต้องบอกว่าในสมัยยุคก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้โทษครูนะแต่เราจะบอกว่าวิธีการสอนไม่ได้เหมือนกับในยุคนี้นะย
8: ุ
6: คนี้คือวิธีการสอน
8: ไปสอนเด็กสมัยนี้ล่ะสอนวิธีการสอนสอนไม่เหมือนกันการเรียนการสอนระบบก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราเรียนบนกระดานดำยุคสมัยหลังเนี่ยเขาเรียนผ่าน iPad ค่ะ
6: แล้วคือทุกคนรู้ไหม2คูณ2บวก3บวก7อะไรเงี้ยวิธีการน่ะผลลัพธ์ได้เท่ากันนะวิธีการของดีเจสอนอาจจะถูกครูสอนในแบบฉบับของครูรุ่นเก่าแต่ครูรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนมีเทคนิคเทคติกให้เด็กได้รู้ว่ามองเห็นปุ๊บรู้เลยอย่างเงี้ย
8: สมัยก่อนนะเราก็เรียนแบบว่า เอาเลขนี้ไว้ในใจเอามือขึ้นมานับเนี่ยยังนับยังไม่ถึง3หลักเลยเขาไป10หลักแล้วค่ะ
6: ก็เหมือนที่เธอพูดอะอะไรนะจินตลาน่ะเค้าเรียกอะไรนะเลขจินตลาเหรอ
8: เลขจินตลาอะไร
6: ที่เธอบอกอะที่เขามีการเรียนกันอยู่ตอนเนี้ยเลขจินตลา
8: จินตคณิตค่ะ
6: เออเรื่องนะ
8: จินตคณิต
6: เดี๋ยวก่อนขออีกทีเรียกอะไรนะ
8: จินตคณิต
6: เนี่ยในสมัยเราเรียนไม่มีนะ
8: ไม่มีจินตลาจ้ะ
6: ว่าในสมัยเราเรียนไม่มีนะ
8: ทำเอางงเลยไม่มีสมัยก่อนยังไม่มี
6: ไม่มีไอ้ที่ดีเจนุ่นบอกอ่ะวิชาจินตคณิตน่ะไอ้ที่เอาความรู้สึกเอามืออะไรมาจับอ่ะไม่มีนะสมัยดีเจสอนไม่มีเชื่อว่าสมัยเธอก็ไม่มีเหมือนกัน
8: ไม่มีเหมือนกันมาในยุคหลังแล้ว
6: ใช่เนี่ยมันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยมีวิธีการเรียนคณิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เทคนิคอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เด็กอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
8: ขึ้นอยู่กับคนสอนด้วยถ้าเกิดคนสอนเนี่ยสอนสนุกสอนน่าสนใจเด็กๆก็อยากเรียนนะครูสมัยก่อนเวลาสอนก็อาจจะเข้มงวดไงเป็นระบบสมัยยุคเก่าเดี๋ยวนี้วิธีการสอนก็เปลี่ยนไปคุณครูเนี่ยเขาใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเหลือมีการสอนไปร้องเพลงไปมันสนุกไง
6: ไม่ต้องกลัวค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นว่าเด็กจะหลงทางเพราะเด็กก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
8: คุณอรวรรณบอกดีเจสอนเลขจินตลาเลยค่ะขำจนเหนื่อยค่ะ
6: โอเคจันจำไม่ได้หรอแต่ว่าน้องจินเลยเนี่ย
8: เออฉันก็งงอะไรจินตลา
6: ค
8: ือ
6: เด็กนับเลขแล้วก็แตงโมลูกโตรักหวานใครรับประทานดูอกทุกชัย
8: คนนี้ต้องไปรักษาก่อนนะ
6: ลูกสาวขำใหญ่เลยค่ะเออวิชาจินตลาจินตคณิตเอ้าดีเจนุ่นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของคนที่จะทำงานระบบราชการในอายุ60ปีแล้วนะเธอ
8: ไม่ล่ะเขาจะเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนเป็นเท่าไหร
6: ่เปลี่ยนอะไรครับฉันบอกว่าวันนี้วันสุดเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้ว
8: ทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงว่าจะเกษียณอายุ
6: แต่เธอรู้ไหมทางตำรวจไซเบอร์ออกเผยตัวเลขที่น่าห่วงมากว่าคนเกษียณโดนหลอกเยอะค่ะ
8: อ้าวจะไปหลอกใครล่ะคนเกษียณมีเงินเนาะ
6: เอาจริงๆแม่เธอเคยโดนไหมเคยถามแม่ไหม
8: ไม่รู้แม่บอกว่าคนแปลกโทรมากดวางเลย สอนไว้สอนแม่ไว้สอนแม่สอนป้าไว้ว่าถ้าเกิดสมมติมีคนโทรมาเรื่องอะไรก็เหอะมันถ้าเกิดสมมติว่าจะให้โอนเงินกดวางไปเลยป้าบอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยโทรมากดวางแล้ว
6: กูรู้ฟังเป็นเหมือนดีเจนุ่นไหมที่ให้พ่อแม่เนี่ยเลขถ้าหากเบอร์โทรอะไรแปลกมาตัดสายไปเลยเธอแล้วถ้าหากว่าเขามีธุระจำเป็นจริงๆ
8: ไม่รู้ก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้ อย่าว่าแต่คนที่โทรมาติดต่อไม่ได้เลยขนาดคนที่บ้านโทรไปอ่ะยังติดต่อไม่ได้เลยเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเอาโทรศัพท์เสียบไว้ชาร์จแบตพอมาดูที่เอาแบตหมดไม่ได้ชาร์จบ้างติดต่อยังไงอ่ะเป็นไหมคนที่บ้านเป็นไหมติดต่อยากมาก
6: จริงเหรออ
8: ืมโทรไปเป็นห่วงหนูว่าเป็นอะไรทำไมไม่รับโทรศัพท์อ๋อลืมโทรศัพท์วางไว้ข้างบนอยู่ข้างล่างไม่ได้ยิน
6: คือกำลังจะบอกว่าคนที่บ้านไม่ติดโทรศัพท์ปะดิ
8: ไม่ติดโทรศัพท์คนสูงอายุส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าไม่มีคนโทรหาหรอกก็ไม่ได้พกติดตัวไม่รู้จะเอาไว้ทำไมวางไว้ข้างบนบ้านเมื่อไหร่แต่อยู่ชั้น2หรือบางทีไม่ได้ใช้ลืมชาร์จแต่มีโทรศัพท์นะแต่ลืมชาร์จอย่างเงี้ย
6: นะเอาแล้วเข้าไปโดนโกงกันยังไงอ่ะ
8: อาจจะเป็นบ้านอื่นนะไม่ใช่บ้านฉันแล้วแหละ
6: งงเหมือนกันนะคุณเตเต้เขาบอกว่า10คูณ2บวก5เท่ากับเท่าไหร
8: ่หาร5
6: เท่ากับเท่าไหร
8: ่ไม่รู
6: ้แล้วต้องเอาอันไหนก่อนนะ10คูณ2หาร5ต้องเอาเลขคูณกับหารมาจากกล่องปะเนี่ยเจอก็เอาฉันงงอย่างเง
8: ี้ยเอาให้เด็กตอบดีกว่า
6: เออให้อ่านข่าวกันดีกว่า คุณรู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ได้เปิดเผยข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์นะตั้งแต่1มกราคมต้นปียาวมาจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา8เดือนระบบได้รับการแจ้งความออนไลน์มีรายการรับแจ้งจากประชาชนทุกกลุ่มรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น
8: 221,626 รายค่ะ
6: โ
8: ดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 11,039 ล้านบาทค่ะ
6: โอ้โห
8: ขาบอกว่าเพจนะคะบอกว่าเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหาย60ปีขึ้นไปพบว่ารายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.7% ของการรับแจ้งทั้งหมดค่ะ
6: โดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวเนี่ยกลับมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดถึง
8: 3ล้าน1
6: นุ่นไม่ใช่3ล้านนะ
8: 3,000 ล้าน
6: เฮ้ย 3.15 พันล้าน
8: โอ้เยอะนะคิดเป็น 28.55% นะคะของมูลค่าความเสียหาย
6: ตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนภาพสำคัญว่าแม้คดีของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ8ใน100รายการแต่เงินที่สูญเสียเนี่ยกลับเป็นยอดความเสียหายคิดเป็นเกือบ
8: 3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเรียกได้ว่าจำนวนเนี่ยไม่ได้เยอะนะจำนวนของผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร
6: ่
8: อยู่เพียงแค่ประมาณ 28% แต่ความเสียหายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น3ใน10เยอะมาก
6: เยอะมากเลยฮะ
8: เขาเรียกได้ว่าคนมีเงินน่ะในช่วงอายุวัยหลังเกษียณนะคะ60ปีขึ้นไป
6: นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำความเข้าใจภัยออนไลน์ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะเพราะพร้อมกับตั้งคำถามที่ไม่ใช่เพียงว่า
8: ผู้สูงอายุถูกหลอกง่ายกว่าคนอื่นหรือไม
6: ่แต่ควรถามต่อว่า
8: เหตุใดเมื่อผู้สูงอายุถูกหลอกคนร้ายจึงสามารถพาเหยื่อไปถึงจุดที่ยอมโอนเงินหลักแสนหลักล้านหรือกระทั่งนำเงินเก็บทั้งชีวิตออกมาได
6: ้ทำไมอ่ะ
8: ก็นั่นน่ะสิ
6: ลูกหลานเนี่ยขอแทบตายไม่ได้นะคะแต่มิจฉาชีพ
8: แต่มาในหลากหลายรูปแบบจริงๆบางทีไม่ใช่แค่มาขอเงินอย่างเดียวไงหลอกให้ลงทุนบ้างแหละพอคนเกษียณอายุเนี่ยเขาก็มองว่าเขามีรายได้ทางเดียวแล้วอาจจะเป็นบำนาญหรือที่ได้เป็นรายเดือนหรือว่าเป็นเงินบำเหน็จที่เก็บเงินเก็บออมมาตั้งแต่สมัยยังทำงานอยู
6: ่
8: เงินก้อนนี้ไม่ได้งอกเงยแล้วถ้าไปลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอาจจะมีเงินงอกเงยมาได้
6: ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยกล่าวต่อว่าหากจัดอันดับคดีตามมูลค่าความเสียหายกับผู้สูงอายุพบว่ามีการถูกหลอกมากที่สุดได้แก่หนึ่ง
8: หลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะการหลอกมักจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการขอเงินก้อนใหญ่ทันทีแต่จะเริ่มจากการชักชวนให้ทดลองก่อนเปิดบัญชีลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยมีห้องไลน์มีสมาชิกคนอื่นๆโชว์ผลกำไรแล้วก็มีหน้าจอหรือว่าเว็บไซต์ที่แสดงยอดเงินลงทุนในการสร้างแรงจูงใจ
6: เขา
8: ทำเป
6: ็
8: นระบบไง
6: เ
8: ดี๋ยวว่าแต่อะไรเลยพ่อฉันก็โดนหลอกเหมือนกันเกษียณอายุแล้วอยากจะไปลงทุนโดนไปหลายล้านนะ
6: จริงเหรอ
8: จริง
6: อันนี้เธอเอาเรื่องจริงจากครอบครัวมาบอกเลยใช่ไหม
8: ใช่แต่ว่าพ่อยังมีเงินส่วนอื่นไงไม่ได้เป็นเงินทั้งหมดแต่ว่าสำหรับคนที่เอาเงินเก็บทั้งหมดทั้งชีวิตมาลงทุนเนี่ยอันนี้น่าคิดแล้วนะ
6: ฉันก็ขอพูดตรงๆเลยฉันก็โดนหลอกมาประมาณ 300,000 น่ะคือฉันก็ต้องเล่าท้าวความนะว่า
8: เอาข้อ2ก่อน
6: เอาข้อ2 ทำไมเธอไม่คิดจะฟังฉันนะ
8: ไม่ฟังดีกว่า
6: เ
8: ร็วคุณผู้ฟังเขากำลังอยากรู้ไง
6: อันหนึ่งหนึ่งก็คือถูกไปหลอกให้ลงทุนนะ
8: ถูกหลอกให้ลงทุน
6: สอง
8: ลงทุนในที่นี้ไม่ได้อยู่ดีๆมาหลอกให้ลงทุนแบบง่ายๆแบบโอ้เขามีขั้นตอนเขามีการหลอกเป็นระบบคอมพิวเตอร์มีโค้ชมีครูมีแล้วที่สำคัญทำเป็นหน้าม้าไงเธอเวลา
6: ถึ
8: งไลน์นะคนนี้ได้เท่านั้นคนนั้นได้เท่านี้มาเกทับกัน
6: เขาบอกมีการเกทับ
8: เขาได้จริงเว้ยคนนี้เขาก็เล่นอยู่เนี่ยฉันเห็นเขาอยู่ในกลุ่มไลน์เขาได้จริงไม่ได้แล้วลงเพิ่มตอนแรกลงนิดเดียวอาจจะลงหลักพัน
6: น้อยหน้าไม่ได้
8: หลักหมื่นดีกว่า
6: น้อยหน้าไม่ได้
8: หลักหมื่นเขาได้เยอะหลักแสนไปเลยย
6: ัง
8: ได้ยังหลักล้านไปเลยสรุปไลน์ปิดหนีไปจากเงินก็ไม่ได้
6: เยี่ยมมากสองก็คือผู้สูงอายุถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินกลโกงประเภทนี้อาศัยความกลัวมากกว่าความโลภคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ค่ายมือถือธนาคารหรือว่าหน่วยงานรัฐแล้วก็ใช้เรื่องที่คนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีอย่างเช่น
8: มีพัสดุผิดกฎหมายมีบัญชีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีบุคคลที่ใช้ชื่อของเหยื่อเปิดซิมโทรศัพท
6: ์
8: มีหมายจับมีเงินผิดกฎหมายไหลผ่านบัญชีและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหยื่อที่อยู่กับสถานการณ์นั้นได้นานที่สุดไม่ให้วางสายไม่ให้เล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็ยังพาไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเงินหรือว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์แบบนี้เคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเขาจะมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่ามีพัสดุของคุณติดอยู่ที่ ไปรษณีย์ที่นั่นที่นี่ฉันไม่เคยส่งเลยไม่แต่ว่าไปรษณีย์เนี่ยถูกกักตัวไว้ของที่ส่งมาเป็นของผิดกฎหมายกรุณามาตรวจสอบด้วยโอ้โหอยู่ไกลมากเลยฉันอยู่กรุงเทพฉันไปไม่ได้หรอกอยู่ต่างจังหวัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องขอตรวจสอบอายัดเงินในบัญชีนะครับยิ่งคุยไปเรื่องยาวกันเข้าไปใหญ่ถ้าบอกที่บ้านนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเรื่องจะเริ่มกลัวไงทำยังไงดีไม่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานไม่อยากให้เรื่องต้องไปถึงลูกหลานเนี่ยเรื่องพัสดุก็ดีหรือว่าเรื่องเนี่ยค่ายซิมโทรศัพท์ก็มีออกข่าวกันมาใช้เบอร์โทรศัพท์ไปในทางมิชอบเรื่องของยาเสพติดบ้างล่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจโทรมาบอกว่าคุณมีเงินเข้ามาในบัญชีซึ่งเป็นเงินผิดกฎหมายโอนเข้ามาในบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องได้รับการตรวจสอบจากเงินในบัญชีของคุณเองกรุณาโอนเงินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสกลัวไม่กล้าบอกลูกหลานโอนไปหมดบัญชีเลยไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวสุดท้ายไม่ได้โอนกลับมานะจ๊ะ
6: ตำรวจไซเบอร์ดีเจสอนพินิจพิเคราะห์แล้วรู้แล้วว่าใครคือมิจฉาชีพ
8: คนสูงอายุเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตวิดีโอคอลเป็นครับเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งนะคุณผู้ฟังโทรไปเนี่ยเป็นตำรวจไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่กระพริบตาไม่ได้ขยับปากไม่ได้ทุกวันนี้จะเป็นอะไรก็ได้จะทำเป็นอาชีพไหนก็ได้แต่งตัวยศอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โทรมาคิดแค่คิดว่าเอ้ยวิดีโอคอลมาเห็นหน้าถือว่าไม่ได้นะเชื่อไม่ได้นะคะ
6: โอเคเอาหนังนี้ไปเก็บทิ้ง รู้แล้วว่าใครคือมิจฉาชีพเพราะว่ามันรู้ทุกขั้นตอนเลยคุณตำรวจ
8: อ่านข่าวเยอะแล้วพอเวลาเห็นอย่างเงี้ยชอบไปบอกที่บ้านไงเพราะว่าคนแก่เนี่ยคิดว่าโอ้ยเห็นมาเป็นแบบนี้แล้วเขามียศใหญ่เขาอย่างนี้อ๋อไม่โดนหลอก
6: เธอพูดเหมือนเธอโดนหลอกประทังชีวิตเลยอ่ะดีเจนุ่น
8: ไม่จริงๆตัวเองเป็นมิจฉาชีพ เป็นหัวหน้าแก๊ง
6: เป็นหัวหน้าแก๊งอ้าวคุณผู้ฟังอันนี้สองข้อนี้นะยังไม่พอหลอกอีกหลอกผู้สูงอายุให้ทำงานหารายได้พิเศษเริ่มจากงานอย่างเช่น
8: ง่ายๆอย่างเช่นกดไลค์ไปกดไลค์หรือไปรีวิวสินค้าทำภารกิจหรือว่ารับออเดอร์ช่วงแรกๆก็ได้รับเงินจริงๆนะแต่พอหลังๆเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ละไม่ได้ละเริ่มสร้างความรู้สึกว่าเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินจากนั้นค่ะภารกิจต่อไปก็คือมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็มีการวางเงิน มีการสำรองเงินหรือว่าทำภารกิจต่อเนื่องจากการถอนเงินออกได้เหยื่อก็รู้สึกว่ากำลังจะโอนให้มิจฉาชีพแต่รู้สึกว่ากำลังทำงานให้เสร็จแล้วก็เอาเงินแล้วกันเอาตัวเงินเอาเงินของตัวเองกลับคืนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทั้งเงินต้องเสียเวลาด้วยนะคะ
6: ครับอ้าวหลอกลวงที่4ก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุอื่นๆโดยมีวิธีการหลากหลายตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนค่ามิเตอร์ปะปาเงินประกันเงินรางวัลสิทธิประโยชน์มากมายโอ้ยเอายังไงดีอะดีเจนุ่น
8: ก็เรียกได้ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยถ้าเราไม่โอนออกไปเนี่ยก็เป็นเงินของเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะโอนไปให้ใครคิดดี
6: ๆคุณพัฒนารีเขาส่งข้อความมาบอกว่าดีเจนุ่นมีสาระมากดีเจสอนไม่มีสาระเลย ลงตัวพอดีครับ แต่วันนี้เธอเล่าเหมือนกับเธอ
8: หัวหน้าแก๊ง
6: หัวหน้าแก๊งเลยนะลืมถ้าเธอไม่หัวหน้าแก๊งก็คือเธอโดนเยอะมากอ่ะเธอเคยโดนมาเยอะแล้วจริงๆอ่ะ
8: ฉันก็เคยโดนนะฉันก็เคยโดนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โดนในเรื่องแบบนี้ไง
6: มันมีช่วงนึงที่ระบาดอ่ะนะที่มันมาเยอะมากเลยอ่ะ
8: เธอเคยโดนบ้างไหมโดนหลอกอ่ะ
6: โดน
8: จริงเหรอ
6: ฉันโดน
8: ก็เรียกได้ว่าแทบจะเกือบทุกคนนะที
6: ่แม่ฉันเนี่ย
8: เคยโดนเนี
6: ่
8: ย
6: แม่ฉันโดนไปประมาณ 8,000 นี่คุณรู้ฟังดีเจสอนพูดจากความจริงเลยไม่รู้ฉันเคยเล่าให้เธอฟังหรือเปล่าย
8: ัง
6: แม่ฉันโดนไป 8,000 บาทใช้โทรศัพท์ปลอมเป็นเสียงดีเจสอนบอกว่าให้รีบโอนตังค์ให้หน่อยเข้าบัญชีนี
8: ้เหมือนกันนะมีรุ่นพี่ฉันก็เคยโดนพอใช้ชื่อฉัน
6: พี่สาวเลย
8: เหมือนกัน
6: วิ่งไปตามหาพี่สาวแล้วก็โอนให้เพราะว่าบอกว่ารถเสียอยู่ทางด่วนรีบเลยแล้วก็ตัดสายไป
8: เนี่ยคุณผู้ฟังดีเจสอนเล่าแบบนี้ดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสดีเจสอนก็ที่บ้านเคยโดนเหมือนกันของนุ่นก็เคยมีคนเอาชื่อไปใช้ Facebook แฮ็ก Facebook มาแล้วก็เอา Facebook เนี่ยทักไปหาเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งสนิทกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเอ้ยเพราะปกตินุ่นน่ะไม่ยืมเงินอยู่แล้วเขาคิดว่าเอ้ยต้องมีปัญหาแน่ๆเลยนุ่นน่ะมายืมเงินไป 8,000 เขาก็คิดว่าเอ้ยเอาไปทำอะไรบอกเอาไปซื้อของหรือโอนให้พอดีว่าเงินติดตัวไม่มีเดี๋ยวโอนให้นุ่นพี่โอนไปเอ๊ะทำไมยังไม่คืนสักทีวะแต่ว่านุ่นก็เข้า Facebook ตัวเองไม่ได้พอเข้าไปทีนึงอ้าวในไลน์ในแชทเนี่ยข้อความหายหมดเลยก็คิดว่ามันต้องผิดปกติแล้วก็เลยพิมพ์ไปหน้า Facebook ตัวเองว่าถ้าเกิดแบบใคร ที่เป็นนุ่นเนี่ยไปขอยืมเงินใครเนี่ยอย่าโอนเงินนะพี่ก็ทักมาเฮ้ยไม่ใช่นุ่นหรอโอนไป 8,000 เหมือนกัน
6: เห็นไหม
8: โดนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีสายเขาจะโทรมาหาเราก่อนนะคุณผู้ฟังเวลาอยู่ดีมีสายจาก Messenger โทรมาแล้วเราเอ๊ะเขามีธุระอะไรหรือโทรกลับเนี่ยมันจะเริ่มจากแบบนี้ก่อน
6: แล้วตอนที่มันหลอกแม่ฉันอ่ะมันเอาไม่เยอะนะมันเอาทีละ 4,000 4,000
8: จริงเหรอแล้วแม่ก็ไม่ถาม
6: แม่ก็ไม่ถามคือก็เห็นลูกมันปลอมเป็นเสียงฉันนะแกแล้วฉันอยู่บนรถส่งให้โอนมาเลยตอนนี้เลยแม่ก็รีบวิ่งไปหาพี่สาวพี่สาวก็ไม่ได้เอะใจเน
8: า
6: ะ
8: เขาบอกว่าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์มาอันนี้เป็นทริคนะถ้าเกิดโทรมาให้คนที่บ้านถามในเรื่องที่ที่บ้านรู้กันแค่นั้น อย่างเช่นเธออ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเธอชอบกินอะไรทุกวันศุกร์เป็นเรื่องที่รู้กันแค่เราอย่างเงี้ยหรือว่าชื่อจริงไม่ต้องถามอายุอะไรเงี้ยไม่ต้องถามถามแค่จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อชอบทำอะไรให้กินเมนูอะไรที่พ่อชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่รู้กันแค่ในครอบครัวโจรน่ะจะตอบไม่ได
6: ้
8: คุณผู้ฟังเป็นทริคนะถึงจะยอมโอนให้ถ้าเกิดสมมติลูกบอกโอ้พ่อมาถามอะไรตอนนี้หนูรีบอยู่วางไปเลยไม่ใช่ลูกเรา
6: คือ
8: ไม่ใช่คนในครอบครัวเรา
6: บอกแม่อยู่เหมือนกันบอกแม่ต้องจำให้ได้นะว่าลูกพาผู้ชายล่าสุดที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยคือคนไหน
8: แม่กดวางเหมือนกัน
6: อ
8: ย่าคนนี้พูดไม่เรื่อง
6: เอาอันนี้เราก็มาเตือนกันตอนเช้าเลยเพราะว่าจากเกษียณแล้วทางตำรวจไซเบอร์เขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าช่วยหน่อยให้เราช่วยกันประกาศหน่อยเรื่องนี้เราก็นำมาเสนอแล้วนะครับ
8: เนี่ยจริงๆนี่คุยเหมือนกันนะเป็นคำถามที่พอเล่าเรื่องแบบนี้แล้วคุยกับที่บ้านเหมือนกันก็บอกกันที่บ้านว่
6: า
8: ถ้ามีคนโทรมาแล้วอ้างว่าเป็นนุ่นจำคำถามนี้ไว้เป็นคำถามเฉพาะกันในครอบครัวเราจะรู้กันเนี่ยคุยกันเลยในรถเนี่ยหรือว่าจำคำถามนี้ไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเหมือนเป็นรหัสที่บ้านนุ่นพ่อถามคำถามนี้นุ่นจะตอบได้อะไรเงี้ยเราจะรู้กันแค่ในครอบครัว
6: แต่คือฉันน่ะเคยไปส่งข้อความขอตังค์พ่อนะอันนี้คือขอตังค์แบบจริงๆเลย
8: พ่อไม่ให้
6: พ่อออกจากกลุ่มเลยแล้วพ่อบอกว่ามิจฉาชีพคือบอกลักษณะการส่งความพ่อนี่คือลูกเองในไลน์กลุ่มแล้วก็ไม่มีใครแบบมีลูกเองแหละบัญชีชื่ออะไรก็ครบเลยพ่อบอกพ่อดิฉันออกจากกลุ่มแล้วก็บอกทุกคนว่านี่คือมิจฉาชีพ
8: ก็ใช่อันนั้นพ่อเองพ่อก็ไม่ครบจ้ะ
6: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งขอหนึ่งสายหน้าใหม่หนึ่งสายหน้าใหม่นี้รับรางวัลจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆเพียงแค่พูดว่า
8: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
6: สงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรมานะครับใครที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
8: 024757675ค่ะ
6: พร้อมเปิดไมค์เปิดกล้องนะครับรับรางวัลจากไวๆไปถ้าหากพร้อมแล้ว
8: โทรมาเลย

0: คือแกไม่โอเคกับมิวสิกนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่บอกว่าเป็นถ้าเป็นผีนี่จะบีบคอเลย
0: มันเป็นยังไงไหนเล่า MV นี้ให้ดูหน่อยดิ
1: หักคอไปเลยจ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: ก็ใน MV เนี่ยเขาเหมือนแบบตอนแรกก็รักกับแฟนดีแล้วแฟนน่าจะไปเรียนต่อหรือไปไหนสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็หลอกให้ผู้หญิงรอผู้หญิงก็รอแล้วรอเล่าไม่มาสักทีผู้หญิงก็เครียดเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรตอมใจตายไปเลยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งผู้ชายกลับมาไม่ได้กลับมาบอกรักนะจ๊ะแต่กลับมาบอกเลิก
0: จ้ะ
1: ยังไงล่ะพอรู้ว่าผู้หญิงเป็นผีบอกปล่อยฉันไปเถอะเป็นฉันไม่ปล่อยจ้ะฉันหักคอเลย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เธอนี่ใจร้ายใจดำใจอัมพหิตเนาะคุณผู้ฟังครับ 7:52 นาทีกลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าที่2ที่2นี้ขอบคุณไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยรวมไปถึงขอบคุณกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แล้วก็ขาดอีก1ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับใครสนใจลงโฆษณาวิทยุกับทางสทรสามารถที่จะติดต่อลงโฆษณากับทางรายการได้นะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารกดมาในข้อความเลยเสียงจากทหารเรือแล้วสินค้าของท่านจะเป๊ะปังเพราะมีเราสองคนนะจ๊ะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: ส่วนสายหน้าไม่ฉันไม่อยากวีนเลย
1: เข้าไม่ได้หรือเปล่า
0: คือฉันส่งข้อความไปแล้วนะแล้วขอย้ำเตือนเลยนะคุณผู้ฟังนะใครที่ไม่พร้อมอย่าโทรมาค่ะอย่าโทรมาให้คนที่พร้อมเพราะเขามีอีกหลายคนนะส่งลิงก์ไปแล้วกดเปิดไมค์เปิดกล้องมา
1: อย่าเหวี่ยงอย่าเหวี่ยงเราเป็นคนสวยเราอย่าเหวี่ยงค่ะเพื่อน
0: ฉันต้องเหวี่ยงแหละเพราะว่าเนี่ยดูฉันต้องไม่ได้รับสายหน้ามาอีกเนี่ยมันเกิดปัญหานะอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะจัดการนะ
1: อยากโทรมาแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้หรอหรือยังไง
0: รายการนี้เนี่ยต้องเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยส่ง SMS เข้าไปแล้วก็เปิดไมค์เปิดกล้องมาพูดคุยกันให้มันมีความแบบ
1: เย็นๆไม่เหวี่ยงไม่เหวี่ยงค่ะคุณสวย
0: คือฉันน่ะอยากจะพูดเนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงอย่างแท้จริงอ่ะเธอว่าเรื่องของพัทยาทั้งและอินโดนีเซียน่ะ
1: อะไร
0: ฮะมันไม่ได้ปฏิปต่อ
1: ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับสายหน้าไมค์เลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเผื่ออาจจะโทรเข้ามาได้นะคะ
0: โอเคโอเคอ้าวไปดูเรื่องนี้ก่อนละ

0: กันเจอเอาข่าวใหม่อันนี้มันเก่าไปแล้วไปดูข่าวใหม่ๆหน่อยข่าวใหม่ก็ไม่มีหรอก จริงเหรอมีดิไม่ได้มีอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมถึงข่าวใหม่ๆหายไปไหนหมดอ่ะนุ่นเธอเอาไว้ไหนหรือเปล่า
1: ฉันจะเอาไปทำอะไร
0: เธอแอบเอาข่าวฉันไปซุกเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เธอพูดความจริงเลยเธอพูดความจริงเดี๋ยวนี้เอานี่นี่นี่นี่นี่เอานี่นี่นึงเอานี่เอาข่าวดีก่อนแล้วกันก่อนจะทิ้งท้ายกันไปเขาว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับหนึ่งอีกแล้วดีเจนุ่น
1: จริงหรือเปล่า
0: ไม่ธรรมดาอีกแล้วคุณผู้ฟังครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและมีชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกกับภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า
1: อะไรล่ะ
0: เธอไม่อ่านนะภาษาอังกฤษนะนุ่นอ่านหน่อย
1: ถ้าเกิดอ่านไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนก็ได้เพื่อน
0: แต่ฉันอ่านได้นะ
1: อ่านไป
0: Best South Tourist Snow Safari Slide 2025อ่ะ
1: ไม่น่าใช่ละ
0: นะ
1: 25ที่ไหน
0: โอ้ไหนอ่ะ
1: 26
0: 6เลข6อ่ะ
1: เ
0: ออไฟเลขอะไร
1: ช่างมัน
0: เออเอาไปนิตยสาร Time Out ครับสื่อท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ระดับชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมเนี่ยนะฮะและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นก็คือ
1: ความหลากหลายของ Nice Life นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเลือกสนุกได้ในแบบของตัวคุณเองตั้งแต่ Rooftop Bar คลับแล้วก็ค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านในการเปิดดึกนะคะไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่มีความพร้อมความอร่อยเสิร์ฟจนถึงช่วงดึกแล้วก็รวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ ที่มีสีสันด้วยค่ะ
0: เห็นไหมLGBTQYZ
1: เนี่ยกว้างไงในหลากหลายประเทศเนี่ยบางประเทศเขาก็ยังไม่เปิดรับนะยังไม่เปิดกว้างเท่าประเทศเรา
0: คุณผู้ฟังครับการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยมาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและก็ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศแล้วก็ความเป็นชุมชนตลอดจน
1: ความรู้สึกปลอดภัยและก็เป็นมิตรในยามค่ำคืนค่ะ
0: มาดู10อันดับเมืองที่ได้มีเขาเรียกอะไรมี
1: Night Life
0: ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะของปีนี้แล้วเธอลองดูว่าเธอไปไหนบ้างนะแล้วฉันไปไหนบ้างแล้วเรามาเปรียบเทียบกันอันดับที่10ได้แก่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์อันเนี้ยดีเจสอนไปตอนสมัยอายุประมาณ13ขวบอะเธอไปมายัง
1: เคยไปมานะ
0: เธอไปมา
1: แล้วเนเธอร์แลนด
0: ์ใช่มันเป็นเมืองที่มีหิมะอ่ะฉันปลื้มใจมากเลยแล้วก็มีแบบทะเลสาบอยู่กลางกรุงอ่ะที่ฉันไปมานะ
1: เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสัญลักษณ์คือกังหัน
0: ใช่มันเป็นกังหันเนาะที่อยู่ตรงบนภูเขาอ่ะคล้ายๆกับที่พัทลุงบ้านเราน่ะ
1: มีดอกไม้อะไรที่เขา
0: ดอกไม้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นแบบดอกสไตล์แบบซากุระอ่ะเธอ
1: ทิวลิปจ้ะ
0: ฮะ
1: ซากุระในญี่ปุ่น
0: ฉันไปเมืองผิดมาเหรอ
1: ไปเมืองผิดมา
0: โอเคอ
1: ันนี้เป็นอันดับ10นะคะอันดับ9คือปักกิ่งประเทศจีนค่ะ
0: ปักกิ่งที่ประเทศจีนเนี่ยดิเจสอนไปมาโอ้โหอร่อยมากคือไปกินเป็ดอ่ะเธออร่อยจริงๆเลยที่แบบกินเป็ดแล้วก็ร้องกราบๆน่ะเธอ
1: เออปักกิ่งอ่ะต่อไปอันดับ8ไบรตันนะคะสหราชอาณาจักรค่ะ
0: คือเมืองเนี้ยผมไปมาเมื่อช่วง2ปีที่แล้วเนาะคือเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีความหนาวเย็นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนาะแล้วก็มีหิมะตกเนี่ยเป็นระยะด้วย
1: อันดับ7นะคะโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ค่ะ
0: อันเนี้ยตอนไปตอนประมาณ3ขวบแม่บอกว่าพาไปแล้วแบบที่แอฟริกาใต้ที่โจฮันเนสเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่
1: จะถึงกรุงเทพหรือยังเนี่ย
0: ใกล้ๆแล้ว อันดับ6ก็คือ
1: เมเดลีนนะคะโคลอมเบียอันดับ5เซาเปาโลบราซิลค่ะอันด
0: ับ
1: 4เมลเบิร์นออสเตรเลีย
0: อ
1: ันดับที่3นะคะนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอันดับที่2เบอร์ลินประเทศเยอรมันและอันดับ1ค่ะนั่นก็คือกรุงเทพประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: เย้เมืองไทยติดอันดับอีกแล้วเคยไปที่ไหนมั่ง
1: เคยไปอัมสเตอร์ดัมไปปักกิ่งนี่แหละไป2อันที่เหลือไม่เคยไปเลย
0: ฉันเคยไปเปาโลเนาะอยู่ตรงฝั่งนู้น
1: อะอันนั้นโรงพยาบาลหรือเปล่า
0: โรงพยาบาลอะไม่ใช่ที่บราซิลหรอ
1: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่โรงพยาบาลเปาโลไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าทางนี้ทท.นะคะยังพร้อมส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไนท์ไลฟ์นะคะชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพก็เรียกได้ว่าพร้อมให้ทุกท่านมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำไปด้วยกันค่ะ
0: ธรรมดากรุงเทพยามราตรีสวยอยู่แล้วเนาะเธอเนาะ
1: ของกินก็หาง่าย
0: แค่ถ่ายภาพมาเห็นพระบรมมหาราชวังเห็นวัดอรุณเนี่ย ชาวบ้านก็ตกใจกันหมดแล้วนานาชาติเห็นก็อึ้งนะครับฝากทุกคนด้วยอ้าวเดี๋ยววันนี้นะครับซ้อมพายเรือพระราชพิธีย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ฟังนะจากสะพานสังฮีจนถึงสะพานพุทธนะครับจะมีการปิดหน้าน้ำจราจรขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะ
1: แต่ถ้าเกิดใครอยากรับชมนะคะก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่สะพานพระราม8นะคะจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
0: อ้าววันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมผมดีเจสอนว่าที่เรือตีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาปราการสมุทรค่ะ
0: เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับครูฟาเรนไฮต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงจาก
1: เรดิโอ1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่เตือนระวังข่าวปลอมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่าพร้อมแนบอาการรายวันที่พึงสังเกตขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608สำหรับการสังเกตอาการโรคทางเดินหายใจประชาชนสามารถสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือปวดศีรษะหากมีอาการป่วยแนะนำให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยและพักผ่อนอยู่บ้านหากเป็นกลุ่มเสี่ยง608ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดีค่ะว่ากันว่าภาพเพียงแค่หนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับหมื่นคำงานสารคดีเป็นงานที่เล่าเรื่องด้วยภาพขยายความให้รายละเอียดด้วยตัวอักษรค่ะวันนี้เราจะพาไปติดตามคนสื่ออาจารย์ธีรภาพโลหิตกุลว่าอาจารย์จะมีเทคนิคในการสื่อสารเล่าเรื่องอย่างไรค่ะ
1: ธีรภาพโลหิตกุลคนสื่อสารไทยของเราวันนี้เป็นนักเขียนสารคดีอิสระที่มีผลงานมากมายและเป็นวิทยากรพิเศษด้านเทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยฝีมือการถ่ายภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์สวยงามประกอบกับเรื่องราวที่อ่านง่ายชวนติดตามทำให้อาจารย์ธีรภาพได้รับรางวัลจากการเขียนมากมายทั้งรางวัลศรีบูรพาประจำปีพุทธศักราช2556และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปีพุทธศักราช2554
2: ลักคดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงแต่เป็นความบันเทิงที่ให้ความรู้ด้วยให้สาระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสารคดีจึงเรียกร้องต้องการภาษาสำนวนที่สลาสลวยชวนอ่านชวนติดตามนะครับภาษาไทยเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าวรรณศิลป์ศิลปะการใช้ตัวอักษรนะครับมีคำให้เลือกใช้ได้หลากหลายมากนะครับถ้าเรารู้จักเลือกใช้คำที่ถูกต้องงดงามสลาสลวยเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้หลายแบบงานเขียนสารคดีของผมบางเรื่องเป็นเรื่องในเชิงตลกขบขันก็จะใช้ภาษาที่กระชับสนุกตลกนะครับบางเรื่องในเชิงซาบซึ้งสะเทือนใจก็จะใช้คำใช้พรรณนาวิหารมากหน่อยนะครับซึ่งภาษาไทยมีให้เราเลือกใช้ได้อย่างมากมายถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความมั่งคั่งและมีความหลากหลายในการที่เราจะไปเลือกใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์ครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับในการที่จะรักษาภาษาไทยเอาไว้ก็คือเขียนภาษาไทยให้ถูกใส่ใจที่จะตรวจสอบคำถูกคำผิดเนี่ยก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาภาษาไทยของเราไว้ได้ครับ
3: ภาษามันมีทางไปมันเป็นน้ำที่ต้องไหลไปเรื่อยๆตามกาลเวลาถ้าเราไปหยุดไปสกัดมันไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือเป็นภาษาหรือเป็นอะไรก็ตามไม่ยอมให้มันเติบโตมันจะตายในวันนึงค่ะเราแค่พยายามใช้มันให้ถูกเวลาที่มันต้องถูกนั่นแหละดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: การเขียนคือพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่งานผลิตสื่อประเภทอื่นๆค่ะถ้าเราเริ่มต้นได้ดีทุกอย่างก็ไปได้ดีมาอ่านเขียนถูกพูดชัดแล้วร่วมรักษาภาษาไทยไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะพุทธศักราช2569วันนี้เราเจอกันช่วงเช้าที่อากาศค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะลมเบาๆเนาะแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวเข้ามานั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะตัวแปรที่จะทำให้ลักษณะอากาศบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมกับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะฉบับที่3ออกมาตอนตี5นะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ4ถึง7กันยายน2569นะคะวันนี้ทีมงานของเรานะคะน้องตาน้องสุภัทราโคสวรรค์ดูแลเรื่องของการควบคุมไลฟ์นะคะแล้วก็หน้าช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนวิทยากรของเราค่ะน้องหนึ่งคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะจะมาพูดคุยบอกเล่าถึงลักษณะอากาศให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะในห้องส่งคุณตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นชื่อปุณณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับการควบคุมเสียงนะคะทางคลื่น AM 1287กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะระยองโคราชแล้วก็พิษณุโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรามีแฟนรายการของเราตัวยงตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีนะคะมารอที่สถานีนะคะมาดูการไลฟ์สดของเราด้วยนะคะการทำงานของเรากับคุณธานินนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงจาก3ระยอดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทักทายพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมชมรายการของเราแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะพูดถึงลักษณะอากาศของเราวันนี้ค่ะน้องหนึ่งเรามาพร้อมกับประกาศฉบับที่3นะคะซึ่งออกมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนนู้นละนะกับเมื่อวานสิตอนตี5ฉบับแรกเน
1: าะก็เอาว่าเช้านี้เป็นฉบับที่3
0: นะคะนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีประกาศออกมาต่อกันเลยก่อนหลังจากฉบับนู้นมาอ่ะมีประกาศฉบับนี้มาอีกแล้วทำไมถึงต้องมีประกาศออกมาด้วยคะน้องหนึ่ง
1: ครับเพราะว่าฝนไม่ได้หายนะครับทีนี้ตัวแนวร่องมรสุมก็จะมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างจะมากนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่จริงๆก็อาจจะมีต่อได้อีกเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในช่วงวันที่4-7นะครับเนื่องจากว่าตัวลมมรสุมนะครับก็จะอยู่แถวภาคเหนือภาคเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ลมมรสุมนะครับก็พัดนำความชื้นเข้ามาตลอดนะครับลมก็มีกำลังพอประมาณนะครับทำให้มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเหนือกลางอีสานตะวันออกนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยนะครับอาจจะมีการสะสมได้นะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็สังเกตนะครับในพื้นที่เสี่ยงเดิมๆนะครับที่อาจจะเกิดน้ำท่วมอะไรได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าช่วงวันที่9ที่10นะครับก็แนวร่องมันก็จะมีผลอีกรอบนึงนะครับ9 10 11เนาะอันนี้คือเลยไปอีกเนาะ
0: 4ถึง7รอบนึงเว้น8แล้วก็9 10อาจจะมาอีกรอบนึงสำหรับเรื่องของแนวร่อง
1: แนวร่องนะครับซึ่งแนวร่องในช่วงหลังเนี่ยนะครับจะลงมาอยู่ภาคกลาง
0: จะลงมา
1: ประมาณประมาณภาคกลางกรุงเทพแถวเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็ใกล้หน่อยใกล้กรุงเทพหน่อยนะครับทีเนี้ยมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างเหนือล่างนะครับฝนดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเองในรอบทั้งอาทิตย์นะครับฝนมีความต่อเนื่องได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เน
0: า
1: ะพรุ่งนี้ไปนะครับจนประมาณประกาศรอบนี้ก็วันที่7ก่อนนะครับหลังจากนั้น
0: 4ถึง7
1: 7 8 8เราจะผ่อนสักวันก็คือค่อนข้างจะต่อกันทีเดียว
0: ช่วง4ถึง7เนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษน้องหนึ่ง
1: 4ถึง7นะครับก็จริงๆมันพื้นที่ก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับเพราะว่าแนวร่องก็จะอยู่สูงขึ้นนิดนึงรวมทั้งบางพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับภาคกลางก็อาจจะเป็นทางด้านตะวันตกด้านแนวเขานะเป็นหลักนะครับแต่พอช่วงวันที่9ที่10ที่จะลงมาใหม่เนี่ยที่จะลงมาอีกเนี่ยนะครับพื้นที่ภาคกลางมันจะเยอะขึ้นนะครับอีสานก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ
0: อีสานล่างอาจจะได้ไหมช่วง
1: ได้หมดทั้งเหนือทั้งล่างละกันเน
0: า
1: ะทั้งเหนือทั้งล่างเลยนะครับ
0: แล้วว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็บอกว่าข้าวยังรอน้ำกันอยู่หลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานล่างๆ
1: ครับก็เอาเป็นว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยตอนบนเลยนะครับในช่วงหลังนะครับเอาเป็นว่าทั้งสัปดาห์นะครับเตรียมพร้อมไว้หน่อยละกันนะทั้ง ประชาชนทั่วไปนะครับเกษตรกรด้วยนะครับ
0: ตัวแปรช่วงนั้นจะเป็นแนวร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดิม
1: เช่นเดิมครับเช่นเดิม
0: พายุล่ะ
1: แต่ที่ตัวที่มันชัดเนี่ยคือถ้าดูในลักษณะของลมนะครับลมเนี่ยมันจะมีลมหมุนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกลางประเทศไทยได้หมายถึงในลักษณะของลมเนาะไม่ใช่พายุหมุนอะไรนะครับที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะชัดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือเปล่า
0: เขาเกิดได้ยังไงคะ
1: คือปกติครับมันก็จะมีลมในหลายระดับอยู่แล้วมีทั้งหมุนเข้าหมุนออกนะครับที่เราเรียกว่าเอนตี้ไซคลิกเราเรียกว่าไซคลิกเนี่ยครับมันก็หมุนเข้าหมุนพายุนะครับพายุก็หมุนเข้าเนา
0: ะ
1: นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะหมุนเหมือนหย่อมนี่แหละครับถ้าเราเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำแสดงว่ามีลมที่หมุนเข้าอยู
0: ่
1: นะครับตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับจะอยู่ตามแนวร่องนี่แหละนะครับเราสังเกตว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะรับกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แล้วนะครับขึ้นกับว่าตัวหย่อมเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะเกิดขึ้นกลางประเทศไทยในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นฝน90 11มันจะเยอะนะครับ
0: ใต้ล่ะคะจะได้รับอิทธิพลได้ไหมช่วง90
1: มีครับมีก็จะเป็นใต้บนหน่อยนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดประเทศไทยตอนบน
0: เอาเป็นว่าเราแต่มาระวังรอบนี้กันก่อนดีกว่านะคะ4ถึง7กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะติดตามลักษณะอากาศแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเราจะมีรายชื่อจังหวัดที่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองสีแดงอะไรประมาณนี้ในประกาศนะคะจากFacebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทีนี้เราจะมาถึงรายภาคกันสำหรับลักษณะอากาศ24ชั่วโมงวันนี้ค่ะน้องหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงฝนสะสมด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ด้วยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
1: ในวันนี้ครับก็เนื่องจากว่าแนวร่องยังพาดผ่านภาคเหนือนะครับประเทศลาวตอนบนก็อยู่สูงขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเข้าสู่ตัวพายุโซเดลนะครับก็ยังได้รับอิทธิพลของตัวพายุโซเดลอยู่นะครับที่เขาดึงความชื้นไปนะครับแล้วก็ที่ได้คุยกันเมื่อเช้านะว่าทางภาคเหนือจะมีความรู้สึกเย็นๆเนาะ
0: ใช่
1: นะครับก็คือตัวพายุโซเดลเนี่ยเขาเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศจีนนะครับลักษณะการหมุนของลมนะครับการดึงอากาศมวลอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะดึงอากาศจากประเทศจีนลงมานะครับแล้วมันก็จะเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงมาทางประเทศเวียดนามนะครับลาวตอนบนเนาะประมาณนี้นะครับอาจจะมีขอบภาคเหนือบ้างอะไรตรงเนี้ยนะครับทำให้ฝนมันตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานบนเนี่ยมันจะเผาๆลงไปบ้างเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าพอพายุมันดึงเนี่ยอากาศจากจีนที่มันถูกเหวี่ยงลงมาเนี่ยมันเป็นอากาศแห้งนะครับเพราะฉะนั้นฝนมันจะลดลงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าฤดูหนาวนะครับ
0: หลายคนก็สื่อต่างๆก็นะมีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเกริ่นซะจนหลายคนเริ่มมีคำถามเข้ามาว่ามานะคะว่ากันยายนเนี่ยหนาวจะมาจริงๆใช่ไหมลงมาจริงแต่ว่ายังไม่ใช่หน้าหนาว
1: มันเป็นแค่มวลอากาศที่ลงมาชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ
0: ดันให้แนวร่องขยับลงมานี่คือจะช่วยตัวเสริม
1: เนื่องจากพายุด้วยนะครับที่เขาดึงนะครับแต่ว่าพอพายุมันเบาลงมันสลายไปครับก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ
0: ของหน้าฝน
1: ของหน้าฝนนะครับก็ไม่เลยอะไรครับว่าไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครับถ้าเข้าฤดูหนาวจริงๆก็ต้องรอหลังกลางตุลา
0: ไปแล้วนะฮะ
1: ต้องกลางไปด้วยนะครับกลางตุลาไปนะครับ
0: แล้วก็ต้องติดตามแล้วว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่นะฮะแต่ว่ายังมีลมหนาวที่มีลมหนาวลงมาเนี่ยเขาเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่ก็จะดันให้แนวร่องขยับลงมานั่นเอง
1: แนวร่องก็ดงลงมาด้วย
0: แล้วตัวพายุล่ะน้องหนึ่งจะมีผลกับภาคเหนือยังไงไหมวันนี
1: ้ตอนนี้นะครับตัวพายุยังไม่สลายเนาะยังพอมีฤทธิ์อีกสักหน่อยนึงนะครับอีกไม่นานละนะ
0: คาดว่าจะสลายเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไหม
1: ก็โดยภาพรวมก็ประมาณสักพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มลดกำลังชัดเจนแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากลักษณะของเมฆดาวเทียมเนาะเขาแตกขอบละแตกขอบประเทศจีนละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไปอยู่บนแผ่นดินนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะสลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมวลอากาศที่มันแห้งๆที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พายุมัน ความชื้นมันน้อยลงเนา
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะสลายหรืออาจจะกลายเป็นหย่อมเป็นอะไรไปนะครับหลังจากนั้นเองตัวมวลอากาศที่มันแห้งๆที่ลงมาสู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะผ่อนลง
0: ม
1: ันจะไม่ค่อยมาแล้วนะครับแต่ว่าแนวโน้มในลักษณะช่วงเดือนกันยานะครับตามธรรมชาตินะครับตัวแนวร่องมรสุมก็จะแคบลงมาสู่กลางประเทศไทย
0: ครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วฝนสะสมของพื้นที่ภาคเหนือเป็นยังไงบ้างเมื่อวาน
1: เราขออนุญาตไปรายภาคเลยกันเนาะนะครับจะได้ไปพร้อมกันนะครับภาคเหนือวันนี้ก็ประมาณ 60% นะครับ
0: กระจายเน
1: า
0: ะ
1: ก็ลดลงนะครับลดลงแล้วก็ฝนตกหนักมันก็จะพอมีแค่บางจุดนะครับ
0: จังหวัดก็ลดลงด้วย
1: เชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับฝนตกหนักก็คงไม่ได้มากหนักนะถ้ามาดูในข้อมูลตรวจของภาคเหนือเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักที่ลงสถานีของเราเนี่ยไม่มีนะครับส่วนการกระจายก็ประมาณ 60% นะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับมีฝนปานกลางเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าดูของคลังข้อมูลน้ำเองนะครับก็จะพบว่ามันมีฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับแถวเชียงใหม่นะครับลำพะเยาเนาะพะเยาลำปางนะครับไล่มาจนถึงโซนอุตรดิตถ์นะครับตรงนี้ก็พอมีนะครับพอมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน 60% นะครับมีฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับก็บึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับฝนตกหนักมีแต่ว่าก็เช่นเดียวกับภาคเหนือครับยังไม่น่าเป็นห่วงเนาะฝนตกหนักมันพอมีนะครับ
0: แล้วทั้ง2ภาคเนี่ยน้องหนึ่งเขาจะได้มีผลกระทบชัดเจนเมื่อไหร่คืนนี้หรือว่าพรุ่งนี
1: ้ก็เริ่มเป็นช่วงพรุ่งนี้ครับ
0: แต่ละภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหน
1: ือ
0: นะคะ
1: แนวร่องก็พอมีกำลังขึ้นมานะครับถ้ามาดูข้อมูลตรวจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีฝนประมาณ 60-70% เมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะครับส่วนคลังข้อมูลน้ำเองนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ก็ปิดประกาศพอดีนะครับเมื่อวานนะครับฝนก็ลดลงไปนะครับส่วนภาคกลางครับฝน 40% ครับก็ไม่เยอะนะครับนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีครับถ้ามาดูฝนภาคกลางเมื่อวานที่เราตรวจวัดได้ครับมีนิดเดียวเองนะครับที่ลงสถานีครับมีทองผาภูมิครับ 19.9 แล้วก็ที่นครสวรรค์ 5.4 ครับโดยภาพรวมน้อยนะครับเมื่อวานน้อยทีเดียวนะครับส่วนภาคตะวันออกครับฝน 60% นะครับตกหนักอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างครับนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับคลื่นลม 1-2 เมตรข้อมูลตรวจก็มีเล็กน้อยนะครับฝนเล็กน้อยก็ถือว่าผ่อนไปนะครับ
0: เรือเล็กสำหรับภาคตะวันออกนี่งดไหมคะคลื่นลมช่วงนี
1: ้ออกครับออกได้ออกได
0: ้แต่ว่าต้องระมัดระวัง
1: นะครับ
0: ค่ะคลื่นซัดฝั่งล่ะมีหรือเปล่า
1: ไม่มีครับไม่มี
0: เล่นน้ำได้ไหม
1: ได้หมดช่วงตรงนี้ได้หมดครับ
0: ได้หมดนะฮะค่ะ
1: ครับ
0: นั่นคือพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะลงไปพื้นที่ภาคใต้2ฝั่งก่อนค่ะก่อนที่เราจะรับโทรศัพท์เน
1: า
0: ะ
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝน 40% นะครับก็จะเน้นตอนกลางๆถึงล่างๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน 60% แต่ก็อาจจะมีติดหนักได้บางจุดนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับก
0: ็วันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถือว่าโอเคนะครับฝนประมาณนี้นะครับขึ้นลมตอนบน 1-2 เมตรนะครับตอนล่าง 1-2 เมตรออกเรือได้ปกติสำหรับกรุงเทพครับ 60% นะครับไม่มีหนักครับก็ถือว่าโดยภาพรวมของประเทศไทยในวันที่3นี้นะครับก็เหตุการณ์ก็ผ่อนลงนะครับฝนยังมีอยู่นะครับมีอยู่กลางๆนะครับกลางๆไม่เยอะมากนะครับ
0: แต่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานฝนตกเลิกงานมา2วันไอ้วันก่อนไม่มีเมื่อวานมีวันก่อนนู้นมีวันนี้ยังไงสถานการณ์ฝน
1: ฝนมันมาช่วงบ่ายค่ำอยู่นะครับแต่ว่าก็มันมาในบางโซนนะคร
0: ับ
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าดูจากเรดาร์เองเนี่ยจะมาโซนกลางๆล่างๆนะครับแต่ว่าพอดีว่าโซนกลางๆล่างของเราเนี่ยมันมีหลายสถานีนะครับอย่างเช่นศูนย์เศรษฐกิจนะครับคลองเตยบางนานะครับสุวรรณภูมิอันนี้ก็ตรวจวัดฝนได้หมดเลยนะครับโซนที่ไม่มีฝนลงสถานีก็คือดอนเมืองนะครับปทุมธานีจะไม่มีนะครับ
0: รู้สึกว่าจะมากระจุกที่บางนาด้วยเหมือนกันนะคะ 7.5
1: ใช่พอดีโซนแนวเนี่ยนะครับแนวบางนาสุวรรณภูม
0: ิกำลัง
1: เศรษฐกิจมันแนวเดียวกัน
0: กำลังจะปิดสถานีอ้าวสู้มาจากไหนนะฮะก็เป็นลักษณะนี้นะคะวันนี้ต้องระวังอีกนะหรือว่าเป็นลักษณะ
1: มันไม่ต้องระวังกับฝนปกติ
0: ปกติ นะคะแต่อาจจะทำให้การจราจรติดขัดนิดนึงร่มเสื้อกันฝนก็ต้องพกพาด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกบ้านนอกที่ทำงานนะคะทีนี้เราขอรับโทรศัพท์กันก่อนที่จะไปตอบคำถามในเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะคะสายแรกของเราคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านคะ
0: ค่ะเจ
2: เมื่อวานนี้สมุทรสาครก็มีฝนช่วงเย็นๆเลยครับ
0: เย็นกี่โมงที่นี่4โมงครึ่ง5โมง
2: ประมาณสัก5โมงอะครับฝนตกแค่ครึ่ง10โมงก็ผ่านไปแล้วอะครับ
0: เนาะ
2: อยากทราบว่าวันนี้จะมีโอกาสเหมือนอย่างวันนี้เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีฝนเพิ่มขึ้นเลยครับ
1: ยังไม่เพิ่มนะครับฝนก็ อยู่ประมาณเดิมๆเนี่ยผมว่าน่าจะทรงๆเหมือนเมื่อวานไม่เยอะนะครับแต่เวลาก็เดิมๆครับ
2: ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ตกว่าแบบมีฝนเพิ่มขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็เพิ่มขึ้นบ้างครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลาก็ยังเดิมๆอยู่ไม่ค่อยมีอะไรที่เปลี่ยนมากนักครับ
2: ตั้งแต่4 ถึง 6ไปเนี่ยเริ่มบอกว่าแบบฝนเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามอสมเพราะว่ามันเริ่มลงมาใช่ไหมครับ
1: เริ่มใกล้เข้ามานะครับเริ่มใกล้เข้ามานะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับถ้าแถบนี้นะครับจะเยอะจริงๆโน่นนะครับ9 10 11ครับ
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะน้องเจนะคะสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เอาเลยคุณอานันต์ไรขิดนะฮะ
0: ค่ะ
3: ผมหนุ่มจอนหัวท่าน

0: โซนตอนล่างนะครับโซนตั้งแต่คลองเตยบางนาไปสุวรรณภูมิมีครับ
1: อ๋อแ
0: ค
1: ต
0: รับ
1: ่ว่าในเมืองเขตดุสิตราชเอวีไฮยาไฮบางคมันนี่ไม่มาเลยนะ
0: ไม่มาครับไม่มา
1: ในเมืองไม่ตรงเลยนะแล้ววันนี้จะได้ฝนไหมในเมืองวันนี้ฮะกรุงเทพ
0: คือมันก็ก้ำกึ่งแหละนะครับฝนมาอยู่แล้วเนาะในช่วงเย็นนะครับแต่แค่ว่าจะเข้าตรงนั้นหรือเปล่าครับ
1: อ๋อแล้วแอลมแต่ว่าที่หามาเอาหลายวันแล้วนะที่ได้ฝนมาได้ฝนนั่นแหละวันเสาร์ที่แล้วนะครับชุมศัพท์อ่ะ
2: ค่ะ
1: นะครับครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับเช้าวันนี้นะคะหายไปนานเลยเมื่อเช้าคุณธานินทร์ก็พูดถึงคุณสายยันเหมือนกันนะคะคุณสายยันจากคลองเขื่อนนะคะคุณสายยันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวุฒิพงษ์และคุณการธีราครับครับเช้าวันนี้เมื่อกี้ใช่ครับวันก่อนคุณธานินทร์เขามาโทรศัพท์คุยกับผมก็ครับก็คุยประจำเลยครับ
2: อันนี้ขึ้นกันหลังไมค์เลยนะคะเป็นแฟนคลับรายการเหมือนกันเนาะค่ะ
3: ครับครับครับเช้าวันนี้ที่อำเภอคลองเขื่อนมาผมท้องฟ้ารู้สึกว่าโปร่งวันนี้รู้สึกว่าลมพัดแรงครับวันนี้โปร่งแล้วฝนตกเพิ่งหยุดมา2-3วันเองครับหลงมาที่3 4วันก่อนนะครับตกทุกวันเลยครับตกเยอะเยอะเลยครับ
2: ได้น้ำด้วยใช่มั้ยคะ
3: ได้ๆครับตกเยอะเลยครับมาตอนที่3เดือนน่ะตกครับทั้งวันเลยครับที่ที่3เดือนนะครับ
2: คร
3: ับครับวันที่1ก็เริ่มซาลงไปนะครับแล้วฝนจะกลับมาวันที่อีกเท่าไหร่ครับ
0: ครับจริงๆถ้าโดยภาพรวมเนี่ยครับก็จะมีฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะการเพิ่มเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือสักวันที่5ที่6ที่7เนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักหน่อยนึงครับ
3: อืมอ๋อช่วงนี้จะน้อยกว่าช่วงที่แล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: แต่คือโดยภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยกว้างเนาะจริงๆฝนมีอยู่นะแต่อาจจะลงคลองเขื่อนบ้างไม่ลงบ้างอะครับ
3: อ๋อครับผมสังเกตดูว่าปีนี้ก็ทิพายุเกิดทุกลูกน่ะมันไม่ค่อยขึ้นฝั่งเลยครับมาวนยันทะเลก็ออกไปไกลแล้วปีนี้จะมันจะต่อไปเดือนหน้ามันจะเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับหรือจะอาจจะมีขึ้นฝั่งหรือยังไงครับมันมีคาดการณ์ไงครับ
0: คือว่าตอนนี้นะครับมันพายุมันก็มีนะครับแต่ว่าโอกาสขึ้นฝั่งมีอยู่นะครับเพราะเรายังมีเวลาอีกทั้งกันยาทั้งเดือนนะครับตุลาคมทั้งเดือนนะครับมีโอกาสที่พายุจะทะลุเข้ามาทางนี้ได้อยู่ครับ
3: อ๋อครับงั้นต้องสังเกตดูกี่ลูกกี่ลูกตอนนี้วนออกไปหมดเลยครับ
0: ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วก็มันเท่าที่ผมดูก็มักจะมีอีกลูกหนึ่งที่ตามมาซึ่งพออีกลูกหนึ่งที่ตามมามันแรงกว่าพอมันแรงกว่ามันก็จะดึงลูกที่ใกล้เราออกไปอีกมันก็เลยไม่ค่อยมาครับ
3: อ๋อก็ยกมาทีไรลมแรงทุกทีเลยมดตีข้างวันก่อนลมพัดแรงตลอดทั้งวันเลยครับ
0: ครับ
3: ครับเดี๋ยวทำให้ผลดีขึ้นนะครับครับครับวันนี้ผมรายงานเป็นจริงๆนะครับ
2: ขอบคุณมากมากนะคะคุณสายยันจากคลองเขื่อนนะคะพูดถึงพายุอาหาน้องหนึ่งก็คือในทะเลที่เราเห็นนะขณะนี้มีสองลูกคือโซเดลลูกหนึ่งแล้วอีกลูกหนึ่งชื่ออะไรคะ
0: กอวาน
2: เขาจะไปไหนคะและขึ้นไปทางบนหมดเลย
0: ของเขาเนี่ยนะครับก็การเคลื่อนที่ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันครับคือมีการวนอยู่นะครับตอนใต้ของญี่ปุ่นทิศใต้นะไม่ได้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นนะแต่ว่าอยู่ในทะเลแต่ว่าอยู่ทิศใต้มีการวนไปวนมาเหมือนกัน
2: ก็จะกลับมาไหมถ้าพูดถึง
0: ไม่มาทางเราแน่นอนแต่อาจจะวนแล้วก็ค่อยขึ้นไปทางอื่นนะครับคืออาจจะเป็นลักษณะของพายุสองลูกที่มันไม่ห่างกันมากเกินไปก็ดึงไปดึงมากันอยู่นะครับแค่ว่าจะสุดท้ายจะเป็นยังไงตอนนั้น
2: ในสกายเฮอร์กัน
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยครับก็เลยอาจจะเราจะดูทิศทางได้ยากนะเพราะว่ามันดึงไปดึงมานะครับ
2: ถ้าเกิดลูกเดียวโดดๆนี่มีสิทธิ์เหมือนกันที่ว่าอาจจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้บ้านราวข้ามฟิลิปปินส์มา
0: ก็มีโอกาสว่าขึ้นเขาเกิดตรงไหน
2: ตรงไหนใช่ไหม
0: ถ้าเกิดแถวๆฟิลิปปินส์แล้วข้ามมาโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเขาเกิดด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เหนือหน่อยนะครับเขาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทางจีนไปญี่ปุ่น
2: ลุ้นกันน่าดูเลยนะคะสำหรับพายุปีนี้ว่าจะข้ามฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้แล้วก็มีผลกับบ้านเราหรือไม่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะถึงแม้จะมี2ลูกก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบ้านเราโดยตรงอาจจะเป็นทางอ้อมๆเท่านั้นเองนะคะ
0: อ
2: ันนี้คือเรื่องราวของลักษณะอากาศวันนี้นะคะ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประกาศฉบับที่3นะคะเรื่องฝนตกหนักสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะช่อง YouTube ของเราก่อนแล้วกันนะคะอ๋อมี2คำถามค่ะคุณบัณฑิตนะฮะกระบี่ฝนเป็นยังไงบ้างครับจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร
0: ่ครับกระบี่ครับเช็คสักครู่นะครับคือลักษณะของฝนภาคใต้ในช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบ ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ

0: แต่แนวโน้มเนี่ยดูแล้วก็จะเริ่มเยอะขึ้นก็คือปลายสัปดาห์นะครับวันที่7ที่8เป็นต้นไปครับ
1: สำหรับใต้2ฝั่งหรือว่าใต้ตก
0: ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งแต่ว่าก็จะเน้นกลางถึงตอนบนตอนกลางถึงตอนบนจะได้มากกว่าตอนล่างจะไม่ค่อยเท่าไหร่
1: จะประมาณ7เป็นต้นไปที่อาจจะมีฝนหนักเข้ามาได้นะคะคลื่นลมยังคงปกติหรือว่าต้องระมัดระวังเช่นเดิม
0: มีแนวโน้มที่คลื่นจะสูงขึ้นก็คือช่วงประมาณสัก90หรือถ้าเร็วก็8 90ครับ
1: ช่วงหลังที่มันจะมีผลกระทบอีกรอบนะคะค่ะแล้วก็คุณเต่าปะสวัสดีครับรายการแบบนี้ดีมากๆครับขอสอบถามอีสานล่าง 4-7 นี้ฝนหนักขนาดน้ำท่วมทุ่งนาไหมครับขอบคุณ
0: ก็มีโอกาสนะครับฝนหนักแต่ก็อาจจะไม่ได้หนักมากทุกจังหวัดอะไรนะครับแต่คือผมต้องบอกว่าจาก 4-7 เนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ว่าจะมีต่ออีกก็คือ
1: 90-11
0: นะครับซึ่งมันจะเติมกัน
1: อยู่ตรงไหนไม่รู้คุณเต่าคุณเต่าไหมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะ
0: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเจอฝนค่อนข้างจะเยอะเลยทั้งสัปดาห์นี้อ
1: าจจะคลาย8เป็นวันหนึ่ง90-11ก็อาจจะมาอีก
0: มันก็อาจจะไม่ค่อยชัดหรอกมันหายไปวันนึง
1: อันนี้แต่อาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมอาจจะซาไปห่างบ้าง
0: มันก็น่าจะสัก7-8ที่มันจะเบาลงบ้างเบาลงบ้าง
1: เก้าสิบสิบเอ็ดก็จะมาใหม่เริ่มหนักอีกรอบนะคะนี่คือช่อง YouTube นะคะขอบคุณสำหรับ29คุณด้วยนะขนาดนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะกลับมาหน้า Facebook ของเรานะคะกับ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเด็กซ่อนนะคะทักทายเข้ามานะคะแล้วก็คุณต้นน้ำโปรามีนนะคะให้สติกเกอร์เราขอบคุณมากๆค่ะคุณศศิมานะคะเช้าพระฤหัสนะคะสวัสดีคุณวุฒิพงศ์คุณกันเทียดาทีมงานด้วยก็สวัสดีค่ะคุณอุตุปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ฝนจะกลับมาตกเยอะวันไหนบ้างคะขอบคุณค่ะ
0: ฝนจะเริ่มเข้ามาครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นตั้งแต่วันที่4นะครับ
1: พรุ่งนี
0: ้เป็นว่า4เป็นต้นไปแล้วกันเนาะ4เป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เยอะอีกขึ้นก็90-11ใช่ไหมคะ
0: ประมาณนั้นครับมันเป็นละรอบเนาะ4ถึงน่าจะ4ถึง6นะครับ7อาจจะเป็นหางๆหน่อยแล้วก็เหมือน7-8เนี่ยจะเบาลงนิดนึงแล้วก็90-11กลับมาครับ
1: ค่ะบางปะกงเปียนนี้มีฝนไหมคะคุณจันทยาม
0: ีครับมีใบๆอาจจะก่อตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับกรุงเทพแล้วโอกาสน้อยกว่านะครับถ้าให้ดีก็อาจจะเป็นแบบฝนจากกรุงเทพเคลื่อนมาแล้วก็เคลื่อนผ่านไปถึงบางปะกง ถ้าจะอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะทัวร์นะคะฝนเขาทัวร์คุณศศิมาเช้าวันนี้ที่บ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชอุณหภูมิ27องศานะคะบรรยากาศร้อนมากๆค่ะแดดจ้าไม่มีฝนมีแดดพรุ่งนี้ศรีดาโคราชอาจจะเริ่มมี
0: เริ่มทั้งอีสานเลยนะ
1: ไม่ใช่เฉพาะศรีดาโคราชอาจจะเป็นภาพรวมของโคราชทั้งจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็เน้นว่า90-11อาจจะมากกว่าช่วง4-7ด้วยนะคะคุณสุภกรค่ะศรีราชาวันนี้แดดจัดทั้งวันหรือเปล่าครับฝนมีไหมครับถ้าร่องฝนมากลางประเทศศรีราชาจะมีฝนมากน้อยแค่ไหน
0: ศรีราชานะครับก็ฝนก็จะหลักถ้าให้ชัดเจนจริงๆอ่ะผมมองแล้วก็90-11จะชัดกว่าส่วนในช่วงนี้มันก็มีฝนเข้ามาบ้างเดี๋ยวฝนไม่มากนักเพราะฉะนั้นก็จะเจอแดดนะครับอย่างที่ว่ามานั่นแหละนะครับ
1: ก็รอลุ้นล่ะน้องหนึ่งว่าช่วง90-11นะฮะดูจากที่บ้านระยองใช่ไหมฮะก็ที่ผ่านมาลมแรงมากขนาดอยู่ห่างจากทะเลประมาณ10กว่าโล20โลได้มั้งลมแรงเหมือนอยู่ชายทะเลน้องหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แรงจริงๆนะฮะแต่ฝนก็พาขึ้นจันตราดไปหมดนะฮะก็ยังไม่ตกแต่ว่าพอช่วง90-11เนี่ยคิดว่าถ้าแนวร่องมรสุมเขาขยับลงมาถึงกลางประเทศเนี่ยมรสุมที่ดันขึ้นไปอาจจะดักทำให้ฝนได้ไหมนี่คิดในภาพตัวเองนะฮะมีสิทธิ์ไหมฮะ
0: ก็มีสิทธิ์ครับคืออย่างนี้ครับคือช่วงประกาศ 4-7 เนี่ยครับเป็นลักษณะของร่องมรสุมที่อยู่เหนืออีสานเพราะฉะนั้นฝนเขาก็จะไปกองอยู่ข้างบนเยอะนะครับแต่พอเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือใต้บนเองนะครับต้องรอช่วง
1: หลัง
0: 90-11อะไรเนี่ยนะครับที่มันจะเยอะขึ้นชัดเจนนะครับสำหรับภาคที่เหลือ
1: การกระจายจะมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นโอกาสฝนที่ได้น้ำได้เนื้อมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเราก็ต้องรอดูด้วยแหละว่าจะมีตัวแปรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ช่วงนั้นนะฮะเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะค่ะคุณนรมนสวัสดีวิทยากรทีมงานทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะท้องฟ้าสวยงามวันพุธนะคะเช้านี้ที่จุมพรนะคะฝนจะมีไหม
0: หมายถึงวันนี้แหละครับ
1: ใช่ท้องฟ้าสวยงามตามภาพที่น้องตาขึ้นอาทิตย์สดใส
0: ฝนมีบ้างกลางๆครับประมาณ 40% เนาะก็จะมีข้ามมาจากทางพม่าทางจากฝั่งละนองเนี่ยคร
1: ับแต่เมื่อวานฝนชัดๆ
2: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาไต้หวัน Higher Education Expo 2026ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ International Talent Circulation Base หรือ INTAC Base และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉาหยางจัดงานไต้หวัน Higher Education Expo 2026ที่นิมมาน Convention Center ชั้น5โรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับสากลโดยมีนางสาวกุลพัศวีพิริยะอนันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ INTAC Base เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปและภาคอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันการศึกษาจากไต้หวันมาร่วมจัดบูธนิทรรศการประมาณ20แห่งมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนเพื่อรับข้อมูลด้านหลักสูตรทุนการศึกษาและสาขาวิชาชีพใหม่ๆอย่างใกล้ชิดความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และยังเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเครือข่ายนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอาจารย์อัจฉริยาครุฑาโรจน์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนคู่มือสำหรับประชาชน
15: ช่างช่างช่างช่วยดูแบบบ้านให้ฉันหน่อยสิ
14: ครับผม
15: ถ้าจะสร้างบ้านตามแบบแปลนนี้ช่างจะคิดเงินเท่าไหร
14: ่ถ้าตามแบบแปลนนี้นะผมเหมาทั้งค่าของค่าแรงเป็นเงิน 800,000 บาทครับแต่ว่าราคานี้เนี่ยไม่รวมค่าดำเนินการขออนุญาตการก่อสร้างนะครับป้าต้องไปดำเนินการเอาเองครับและเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วผมถึงจะเริ่มก่อสร้างได้ครับ
15: อุ๊ยขออนุญาตการก่อสร้างอาคารอะไรฉันจะขอยังไงล่ะเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
16: ไม่ต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวนี้รัฐเขามีคู่มือสำหรับบริการประชาชนตามพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558เพื่อบอกกล่าวประชาชนทั้งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองค่ะซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ณสถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หากต้องการสำเนาคู่มือดังกล่าวก็สามารถขอสำเนาได้แต่เสียค่าใช้จ่ายพอสมควรในกรณีของคุณป้าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจึงสามารถไปติดต่อขอข้อมูลได้ที่เทศบาลหรืออบต.ที่ป้าอยู่ ยู่ในพื้นที่หรือดูในเว็บไซต์ของเทศบาลหรืออบต.ก็น่าจะดีนะคะ
15: เฮ้ออย่างเงี้ยป้าค่อยสบายใจหน่อยล่ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
5: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังการเป็นประจำนะครับในช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ 99.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมจร.นครราชสีมาฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ฟังผ่านหน้าเพจ Facebook หรือช่อง YouTube วิทยุปจร.นครราชสีมาได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081510-9471ครับ081510-9471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับสนับสนุนข้อมูลโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาฟันดาบวีลแชร์นะครับที่ไปคว้าแชมป์มานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาที่เราพูดถึงกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการดูคนเล่นหมากรุกความเร็วสูงเลยนะครับต้องอ่านเกมล่วงหน้าชิงไหวชิงพริบกันในเสี้ยววินาที
2: ใช่ค่ะแล้วยิ่งต้องทำทั้งหมดนี้ภายใต้ความกดดันมหาศาลระดับโลกด้วยแล้วเนี่ยโหถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะ
1: จริงครับซึ่งเรื่องราวการดึงศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาคนพิการนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA อัปเดตของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
2: ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะคะ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยครับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: สำหรับเป้าหมายของเราในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นี้นะคะเราจะมาลงลึกรายละเอียดข่าวคนพิการที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกตามด้วยการรายงานสภาพอากาศแบบเจาะลึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันนี้กันค่ะ
1: เอาล่ะเรามาแยกย่อยเรื่องนี้กันข่าวที่ทำให้วงการกีฬาต้องสั่นสะเทือนตอนนี้คื อชัยชนะของคุณสายสุนีจะนะในศึกพัทยา2026พาราฟันซิ่งเวิลด์คัพ
2: เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆค่ะ
1: แต่ผมสงสัยนิดนึงครับตอนที่รายงานว่าลงแข่งประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B คือมันมีความหมายในเชิงเทคนิคยังไงบ้างครับทำไมถึงดูท้าทายมากเป็นพิเศษ
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือดาบเอเป้เป็นดาบที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน3ประเภทเลยนะคะและกฎคือสามารถแทงทำคะแนนได้ทั้งตัวตั้งแต่ส่วนเอวขึ้นไปค่ะ
1: อ๋อคือเป้าใหญ่แต่ดาบหนัก
2: ใช่ค่ะส่วนคำว่า Class B สำหรับวีลแชร์ฟันดาบเนี่ยหมายถึงนักกีฬาคนพิการที่มีความบกพร่องในการควบคุมลำตัวค่ะ
1: หมายความว่าการทรงตัวจะยากกว่าปกติถูกไหมครับ
2: หลบแล้วก็พุ่งแทงคู่ต่อสู้นะคะ
3: โหแค่รักษาสมดุลลำตัวก็ยากแล้วนี่ยังต้องแบกดาบหนักๆแล้วฟันด้วยความเร็วอีกแล้วในรอบชิงที่ต้องเจอกับ AO หลานจูจากจีนล่ะครับสถานการณ์มันบีบคั้นขนาดไหน
2: โอ้โหคือยืดเยื้อไปจนถึงเบาที่3เลยค่ะ
3: เบาที่3นี่คือยกที่3ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งในรอบชิงมันตึงเครียดมากทั้งคู่เป็นคู่ปรับสำคัญการที่ลากยาวมาถึงยกที่3แปลว่าฝีมือสูสีกันสุดๆต้องวัดกันที่ความนิ่งเลยค่ะ
3: อ่าฮะแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงครับ
2: ท้ายที่สุดสายสุนีเฉือนชนะไปได้ด้วยคะแนน10-9ในแต้มสุดท้ายค่ะ
3: แต้มเดียวเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะชัยชนะตรงนี้ไม่ได้มาจากพละกำลังอย่างเดียวนะคะแต่มาจากการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเพราะนี่คือสนามเก็บคะแนนสะสมโลกสนามสุดท้ายของปีจิตใจต้องแกร่งดังหินผาจริงๆถึงคว้าเหรียญทองที่2ของรายการมาได้สำเร็จค่ะ
3: สุดยอดมากครับแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายว่าอย่างไรผมมองว่ามันคือเรื่องของการอ่านรูปแบบให้ขาดครับนักดาบต้องอ่านรูปแบบการโจมตีของคู่ต่อสู้ในเสี้ยววินาทีเพื่อเตรียมรับมือซึ่งมันคล้ายคลึงกับการทำงานของนักอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่ต้องอ่านรูปแบบของชั้นบรรยากาศเพื่อคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไง
2: เป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพมากเลยค่ะซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบบรรยากาศทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าวันพฤหัสที่3กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่ค่ะ
3: 60%นี่ถือว่าเยอะนะครับเนี่ย
2: โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลเจาะลึกระบุว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25 องศาเซลเซียสและสูงสุดในช่วงบ่ายจะอยู่ที่35 องศาเซลเซียสค่ะ
3: แต่เดี๋ยวครับผมได้ยินข่าวว่ามีพายุโซนร้อนชื่อโซเดลซึ่งเป็นชื่อองครักษ์หัวหน้าเผ่ามิโครนีเซียใช่ไหมครับกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งจีนตอนใต้
2: ใช่ค่ะกำลังขึ้นฝั่งที่จีน
3: ไม่เมื่อพายุไม่ได้เข้าไทยโดยตรงและทำไมมันถึงทำให้โคราชหรือภาคอีสานบ้านเรามีฝนตกหนักได้ล่ะครับ
2: คือตรงนี้แหละค่ะที่เป็นกลไกของธรรมชาติที่น่าทึ่งลองจินตนาการว่าพายุโซเดลเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ในชั้นบรรยากาศสิคะ
3: เครื่องดูดฝุ่นยักษ์เหรอครับ
2: ใช่ค่ะแม้ตัวพายุจะเคลื่อนไปทางจีนแต่มันมีแรงหมุนมหาศาลมันก็เลยทำหน้าที่ดูดและดึงเอากระแสลมชื้นหรือที่เรียกว่าร่องมรสุมให้พาดผ่านประเทศไทยด้วยกำลังที่แรงขึ้นค่ะ
3: อ๋อมันดึงร่องมรสุมลงมานี่เอง
2: ถูกต้องค่ะผลก็คือไม่ใช่แค่ภาคอีสานนะคะแต่ภาพรวมของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ40ค่ะ
3: เข้าใจเลยครับ
2: หากเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลอากาศที่แม่นยำและการรับรู้ข่าวสารความสำเร็จของคนพิการเนี่ยล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพและมีแรงบันดาลใจค่ะ
3: จริงที่สุดเลยครับและถ้าความกดดันสูงสุดระดับโลกในสนามแข่งขันสามารถเจรไนนักกีฬาให้กลายเป็นแชมป์โลกได้น่าคิดนะครับว่าอุปสรรคหรือพายุในชีวิตประจำวันจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปสำรวจตัวเองกันดูนะครับ
2: น่าสนใจมากค่ะสำหรับการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399นะคะ
3: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องความท้าทายของคนพิการในตลาดแรงงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ตลาดแรงงานจำนวนหนึ่งอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยในการหาปริมาณความเหลื่อมล้ำในผลลัพธ์ของตลาดแรงงานของบุคคลที่มีและไม่มีความพิการซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำลังแรงงานการจ้างงานการว่างงานเวลาทำงานและรายได้สถิติดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนงานที่มุ่งส่งเสริมโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและปกป้องสิทธิแรงงานคนพิการสำหรับฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานของคนพิการที่รวบรวมโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีข้อพิจารณาที่น่าสนใจดังต่อไปนี้อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของคนพิการต่ำมากในระดับทั่วโลกพบว่าคนพิการ7ใน10คนไม่มีงานทำหรือกำลังตกงานเทียบกับ4ใน10คนของผู้ไม่มีความพิการอัตราการว่างงานในผู้หญิงที่พิการก็ยังสูงเป็นพิเศษมีแสดงให้เห็นว่าพวกเธอต้องเผชิญกับความเสียเปรียบถึง2เท่าในตลาดแรงงานเนื่องจากทั้งเพศและความพิการของพวกเธอโดยใน60ประเทศที่มีข้อมูลพบว่าอัตราการว่างงานของผู้หญิงพิการไม่เพียงสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่พิการเท่านั้นแต่ยังสูงกว่าอัตราของผู้ชายทั้งที่พิการและไม่พิการอีกด้วยคนพิการมีโอกาสเป็น2เท่าที่จะมีระดับการศึกษาต่ำกว่าขั้นพื้นฐานพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาขั้นสูงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นการค้นพบนี้ยืนยันว่าคนพิการต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งรวมถึงอุปสรรคในการศึกษาอันเป็นช่วงเวลาในช่วงการเริ่มต้นของชีวิตสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ของตลาดแรงงานที่ตามมาเนื่องจากอัตราการจ้างงานสำหรับทั้งผู้พิการและไม่พิการนั้นจะสูงขึ้นตามระดับการศึกษานอกจากนี้ความสำเร็จทางการศึกษายังสัมพันธ์กับระดับทักษะของอาชีพแสดงให้เห็นว่าคนพิการมีโอกาสน้อยที่จะทำงานในอาชีพที่มีทักษะสูงดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ทุพพลภาพได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและต้องมีโปรแกรมที่แก้ไขช่องว่างในคุณสมบัติและทักษะของพวกเขาข้อมูลจากกว่าครึ่งของประเทศที่มีข้อมูลพบว่าอัตราการว่างงานของคนพิการสูงกว่ากลุ่มที่ไม่พิการทั้งนี้อัตราการว่างงานเฉลี่ยของคนพิการอยู่ที่ 7.6 เทียบกับ 6.0 สำหรับผู้ไม่พิการการว่างงานในช่วงใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเวลานานจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ของตลาดแรงงานในอนาคตการว่างงานที่ยาวนานขึ้นย่อมทำให้คนพิการจำนวนมากต้องหยุดทำงานหรืออาจบังคับให้พวกเขาหางานทำในระบบเศรษฐกิจนอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีคนพิการประมาณ1ใน3เท่านั้นที่มีงานทำซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ไม่พิการโดยช่องว่างในการจ้างงานระหว่างคนพิการกับผู้ที่ไม่พิการนี้เพิ่มขึ้นตามอายุตัวอย่างจากการสำรวจที่ดำเนินการในประเทศมองโกเลียปัจจัยหลักที่จะทำให้คนพิการสามารถหางานทำได้ง่ายขึ้นได้แก่ความพร้อมของสถานที่ทำงานที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการความช่วยเหลือในการจัดสรรงานที่เหมาะสมการเข้าถึงการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ทำให้ทักษะของคนพิการเพิ่มขึ้นและประสบการณ์การทำงานซึ่งหมายความว่าคนพิการสามารถได้รับการจ้างงานได้มากขึ้นหากพวกเขาได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมรวมถึงโอกาสในการฝึกอบรมที่เพียงพอคนพิการส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนามักทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นงานที่มีลักษณะที่ขาดความปลอดภัยและขาดสวัสดิการ3ใน4ของประเทศที่มีข้อมูลพบว่าคนพิการมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่พิการที่จะได้รับการจ้างงานนอกระบบนี่หมายความว่าพวกเขาประสบปัญหามากขึ้นในการเข้าถึงงานในระบบเศรษฐกิจในระบบซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยให้รายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเนื่องจากแรงงานนอกระบบไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานหรือประกันสังคมคนพิการที่ทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบจึงอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางยิ่งขึ้นในเกือบทุกประเทศที่มีข้อมูลคนพิการมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่พิการในการประกอบอาชีพอิสระสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นโอกาสอันน้อยนิดที่พวกเขาจะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนในประเทศส่วนใหญ่มีข้อมูลคนพิการมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าผู้ที่ไม่พิการซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อและมาตรฐานการครองชีพ รายได้ต่อเดือนที่ต่ำของคนพิการจะจำกัดความสามารถในการบริโภคและทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะตกเข้าสู่ภาวะความยากจนอุปสรรคที่คนพิการเผชิญในการเข้าถึงสถานที่ทำงานเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆเยาวชนพิการที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปีมีแนวโน้มที่จะอยู่นอกระบบการศึกษารวมทั้งไม่ได้อยู่ในระหว่างการทำงานหรือฝึกอบรมใดๆสูงกว่าผู้ไม่พิการถึง5เท่าแม้จะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ของคนพิการมาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษแต่คนพิการมักถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการทำงานอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นคนพิการโดยเฉพาะผู้หญิงต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านทัศนคติร่างกายและข้อมูลจำนวนมากซึ่งขัดขวางไม่ให้มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานและคนพิการก็ไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงานในระดับเดียวกับผู้ไม่พิการคนพิการมีอัตราการว่างงานและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในสถานการณ์การจ้างงานที่เปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงที่ตกไปสู่ภาวะความยากจนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาไทย .com
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม wow!
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: ส่ง

ลงานเพลงพอๆเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังนะครับกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาม.จ.ร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่รวมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของwww.ddlamtakong.com ครับคลิกไปที่ FM 100 MHz ฟังผ่านหน้าเพจ Facebook หรือช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471นะครับ0805109471ครับหรือว่าช่วงที่2นี้ท่านใด อยากจะสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะหาคำตอบให้นะครับถ้าเกิดคำตอบไหนตอบได้คำตอบไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับก็โทรสอบถามได้ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับก็ยังเปิดรับกันอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรากับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีความประสงค์เปิดรับนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติของผู้ที่สมัครต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุ22ปีขึ้นไปนะครับ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับทุกสาขาที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับมีทักษะการใช้งานอุปกรณ์หรือโปรแกรมสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เตอร์ซอฟต์แวร์ออฟฟิศต่างๆนะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับ

ครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เมื่อกี้ขออภัยสายหลังไมค์เข้านะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับมีจิตสาธารณะพร้อมเปิดใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับสามารถปฏิบัติงานที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดนะครับพักค้างคืนได้ตามที่สมาคมกำหนดนะครับแล้วหากมีใบขับขี่รถยนต์นะครับขับขี่รถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานสารบัญงานธุรการทั่วไปและงานทะเบียนเอกสารจัดทําจัดเก็บรวบรวมดูแลระบบเอกสารและบริหารจัดการเอกสารสำนักงานนะครับรวมลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งในกิจกรรมนะครับต่างๆทั้งในและนอกสถานที่นะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนะครับวันและเวลาปฏิบัติงานก็ตามวันเวลาทำการของสมาคมเราเลยนะครับ8:30 นถึง17:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับอัตราค่าตอบแทนนะครับทดลองงาน3เดือนนะครับ 10,000 บาทเดือนละ 10,000 บาท3เดือนนะครับถ้าเกิดผ่านการทดลองงานได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่อัตราเงินเดือน 12,000 บาททำสัญญา1ปีนะครับหากทำผลงานได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมาคมก็จะต่อสัญญาให้เป็นรายๆปีไปนะครับส่วนสวัสดิการนะครับของทางสมาคมก็มีประกันสังคมมีเครื่องแบบพนักงานนะครับอาหารกลางวันให้กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนะครับระยะเวลาการรับสมัครก็รับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาไปถึงวันที่15กันยายน2569นะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่16กันยายน2519ครับกำหนดการสัมภาษณ์วันที่17กันยายน2519โดยแบ่งเป็นช่วงเช้านะครับ9:00 นถึง12:00 นเป็นการสอบความรู้ทั่วไปภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเวลา13:00 นถึง14:00 นเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับจะมีการประกอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่21กันยายน2569และเริ่มปฏิบัติงานครับในวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับสถานที่ในการรับสมัครนะครับก็สามารถยื่นเอกสารหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโทรศัพท์โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044353452 044353452หรือ0816162399 0816162399 LINE official @nmabconnectอีเมล contact@nmab.or.th นะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับสมัครงานได้นะครับที่เพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับไปที่โพสต์ประกาศที่022/2569นะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดใบสมัครหรือว่าท่านใดจะมาขอใบสมัครนะครับที่สมาคมแล้วก็เขียนได้เลยนะครับส่วนเอกสารแนบต่างๆดูในลิงก์ใบสมัครได้เลยก็จะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำกันอีกครั้ง044353452 0816162399มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะ

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกๆวันที่เราออกอากาศเลยนะครับแล้วก็ท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางนะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของข่าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าในช่วงนี้ครับในช่วงวันที่2ถึง11กันยายนที่สมาคมของเราเปิดทำการทุกวันนะครับเนื่องจากมีโครงการการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาก็ท่านใดอยากมาเลี้ยงอาหารว่างนะครับอาหารเบรกกับผู้เข้าร่วมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผู้เข้าร่วม10ท่านมีวิทยากรนะครับรวมเจ้าหน้าที่รวมอะไรก็ประมาณ20ท่านนะครับท่านใดที่สะดวกเดินทางมาอยากร่วมเลี้ยงของว่างเลี้ยงขนมนะครับพี่ๆที่มาเรียนทำผมเช็ดเท้าตรงนี้ก็สามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของผู้ใหญ่ใจดีนะครับนำเป็นโดนัทนะครับแล้วก็นำเป็นเสื้อผ้านะครับมามอบให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับคุณแน่งน้อยคุณเกศสุดานะครับแล้วก็คุณนราวรินนะครับที่ได้มีการนำของว่างนะครับโดนัทแล้วก็นำเสื้อผ้ามามอบให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ร่วมส่งเสริมร่วมขับเคลื่อนนะครับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ในทุกรูปแบบเลยนะครับท่านจะบริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอาหารว่างนะครับมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมตรงนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันมาที่สมาคมหรือว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งของอาจจะไม่สะดวกมาเองก็ส่งเป็นไปรษณีย์ส่งพัสดุมาก็ได้นะครับส่งมาได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรหัสไปรษณีย์30000นะครับหรือว่าอยากมาที่สมาคมก็สมาคมของเราตั้งอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยซอยเล็กๆปากซอยจะมีร้านพระสังน้อยคาแคร์อยู่เข้ามาในซอยอีกสักประมาณ300เมตรนะครับสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเกือบสุดซอยครับเปิดทำการโดยปกติก็ทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมแต่พิเศษเสาร์วันอาทิตย์นี้ไม่ปิดนะครับเนื่องจากมีโครงการยาวเลยก็เปิดทำการตามปกตินะครับก็มาพูดคุยมาเยี่ยมเยือนกันได้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาอยากร่วมเลยจากเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050ครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพ

โค้ดปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกของเพจก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/indonation นะครับหรือว่ากดไปที่บริจาคก็ได้นะครับก็จะมีตัว QR Code ครับ QR Code นี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านทาง QR Code ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้ง044-353-452นะครับ044-353-452และ0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเส้นทางชากาแฟบ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชากาแฟภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางชากาแฟพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากไร่สู่ถ้วยและสร้างจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ชมวิถีชีวิตชาวสวนลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในการยกระดับคุณภาพและราคาการแปรรูปการพัฒนาเทคนิคการชงและการเล่าเรื่องราวของกาแฟชาแต่ละท้องถิ่นนายอิทธิรัตน์ สินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายชากาแฟที่ตำบลเทพเสด็จเป็นเส้นทางกาแฟของอำเภอดอยสะเก็ดมีเรื่องราวของกาแฟตั้งแต่กรรมวิธีในการผลิตกาแฟแล้วก็เรื่องราวของรสชาติอาหารขนมที่พิเศษขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยลังกาน้อยซึ่งเป็นกิจกรรมในกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจโดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องของกาแฟซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ได้รับ GI ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาอยากให้เลือกมาที่ตำบลเทพเสด็จมาชิมกาแฟมาเดินป่ามาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชุมชนของชาวเทพเสด็จซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นเพชร
10: วันก่อนฉันเห็นคุณแม่ของพี่เก่งแต่งตัวไปงานอะไรก็ไม่รู้สวยสวยที่คอมีแสงวูบวาบเชียว
11: ก็สร้อยเพชรไง
10: ฉันอยากได้จังเอามาผูกคอเราคงโก้ดีนะ
11: มิได้หรอกเพชรเป็นของมีค่าราคาแพงอย่างเราเนี่ยก็ต้องใช้เพชรเก๋หรือเพชรปลอม
10: สาธุชาติหน้าขอเกิดเป็นคนมีเงินเถิดจะได้ใส่สร้อยเพชร
11: วันก่อนฉันยังได้ยินพี่ก้อยถามกันบ้านพี่เก่งว่าเพชรเขียนอย่างไรและต้องมีไม้แต่คู่ไหม
10: พี่เก่งบอกว่าเพชรเขียนสระเอพอพานชอช้างรอเรือไม่มีไม้แต่คู่จ้ะ
11: พี่เก่งนี่เขาเก่งสมชื่อจริงๆเลยนะคำว่าเพชรไม่มีไม้แต่คู่ออกเสียงสระเอหมายถึงแก้วที่แข็งที่สุดและมีลักษณะแวววาวมาก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนสัมผัสสีสันของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันให้ผืนป่าสีเขียวดร.วัฒนาศักดิ์ชูวงศ์ผู้บริการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแห่งการผลิบานของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์กำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่จัดแสดงสร้างบรรยากาศเสมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความหลากหลายของกระเจียวปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้ความงดงามและความหลากหลายของพืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวด้วยจุดชมความงามของดอกกระเจียวปทุมมาอยู่บริเวณลานกระเจียวปทุมมาตรงข้ามทางเดินเหนือเรือนยอดไม้Canopy Walk โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันสามารถเดินชมดอกไม้ตามเส้นทางได้อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูการผลิบานแล้วกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สะท้อนบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามและสีสันธรรมชาติของดอกกระเจียวดอกประทุมมากว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเวลาพักผ่อนเที่ยวชมและเรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่พิมลกัดเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เอ้าน้องหนูส่งงานให้ลูกค้าเหรอ
1: ค่ะส่งตัวอย่างรูปแบบรายการใหม่ไปให้ลูกค้าดูค่ะ
0: อ๋อดีดีดีดีเออนี่เจ้าต้นมันเล่าให้พี่ฟังเมื่อวานนี้ว่าน้องหนูไปเที่ยวเขาเขียวมาดีไหม
1: ดีมากเลยค่ะพี่ทินหนูเพิ่งจะเคยเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของเขาเขียวค่ะพอไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเราไปส่องสัตว์ไปดูสัตว์ต่างๆออกหากินตอนกลางคืนหนูเพิ่งเคยเห็นสิงโตแบบจริงๆเป็นครั้งแรกหน้าตามันดุมากเลยค่ะพี่ทิน
0: เออสิงโตมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่สำหรับพี่เห็นสิงโตตั้งแต่เด็กๆแล้วหน้าประตูศาลเจ้าเคยเห็นไหมที่มีสิงโตแล้วมีลูกแก้วคาบอยู่ในปากอ่ะเออพี่พยายามไปดึงลูกแก้วออกมาตั้งหลายทีดึงไม่ได้สักทีเขาเอาเขาไปได้ไงก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มีสิงโตนี้ด้วยเชิดตันตุจีนอ่ะเคยเห็นป่ะ
2: คุณเชนคุณเชน
1: ก็พี่ทินมีเชื้อสายจีนนี่คะก็ต้องเคยเห็นสิงโตตามงานตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วอะค่ะ
0: สิงโตของจีนเป็นสัตว์ในจินตนาการมีกำลังมากและหน้าตาดุร้ายแต่สิงโตที่หนูไปเห็นมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่งตัวสีน้ำตาลไม่มีลายเป็นสัตว์วงเดียวกับแมวตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนคอยาวขนปลายหางเป็นผู้อาศัยอยู่เป็นฝูงตามที่โล่งตัวเมียมักจะทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดียคำว่าสิงโตหมายถึงสิงโตที่อยู่หน้าประตูศาลนะกับสิงโตที่น้องหนูไปเห็นมาถึงแม้มันจะคนละตัวไม่เหมือนกันแต่เขียนเหมือนกันเขียนว่าสอเสือสระอิงองูสระโอต่อเต่า
1: เขียนไม่เหมือนกับคำว่าสิงที่มีหอหีบเป็นตัวกระรันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับสิงที่มีหอหีบกระรันนะครับคือสัตว์ในนิยายหรือจะเรียกว่าราชสีก็ได
1: ้อย่างนี้นี่เองวันนี้ได้ความรู้จักพี่ทินเยอะเลยค่ะ
0: ว่าแต่ว่าส่งเอกสารเสร็จยังครับ
1: เสร็จพอดีเลยค่ะถามแบบนี้พี่ทินมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีแน่นอนเลยครับว่าจะชวนน้องหนูเนี่ยไปเลี้ยงข้าวทีสักมื้อนึง
1: พี่ทินพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะพี่ทินต่างหากค่ะที่ต้องเลี้ยงข้าวหนู
0: หรอ
1: ใช่ค่ะถูกต้องที่สุดแล้วลุกขึ้นเลยค่ะไปทานข้าวกันเลี้ยงข้าวหนูด้วยนะคะไป

ส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ยที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 1,911 กลุ่มชู 720 กลุ่มศักยภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยให้มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1,911 กลุ่มโดยผ่านการประเมินศักยภาพในระดับดีจำนวน720กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 40.22 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชนโดยในที่ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รายงานแนวทางการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆอาทิสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมและต่อยอดวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีผ่านโครงการด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิการขอรับและการใช้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รวมถึงการขับเคลื่อนการรับรอง GI รองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ GI ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ตลอดจนโครงการเชียงใหม่แบรนด์ตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำกินรวมถึงการรวบรวมแนวโน้มสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ของตลาดทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพการยกระดับมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้ที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเกษียณกินขนมซี่ก้อยเมื่อเช้าพี่ไปตลาดกับคุณป้าข้างบ้านซื้อขนมมาตั้งแยะแน่
10: วันนี้คุณป้าไม่ทำงานหรอพี่เก่ง
9: คุณป้าเกษียณแล้วจ้ะ
10: เกษียณแปลว่าอะไรล่ะคะ
9: เกษียณหมายถึงยุติการทำงานคนที่อายุ60ปีแล้วพ้นจากงานราชการไม่ต้องทำงานเรียกว่าเกษียณอายุราชการคนที่ทำงานบริษัทก็เรียกว่าเกษียณได้เหมือนกันแต่กำหนดอายุเกษียณอาจไม่เท่ากัน
10: อายุมากแล้วได้พักผ่อนก็ดีนะแต่คำว่าเกษียณเนี่ยเขียนยังไงล่ะพี่เก่ง
9: คำว่าเกษียณเขียนสระเอกอไก่สฤษีสระอียอยักษ์นอนเนนจ้ะอ่านว่าเกษียณ
11: เกษียณสะกดด้วยนอนเนนหมายถึงสิ้นสุดเวลารับราชการหรือยุติการทำงานไม่ต้องทำงานราชการอีกต่อไป
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการผ่านอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่โรงแรมเดอะโคเวอร์โฮเทลเชียงใหม่นายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมฟาร์มทิปหรือกิจกรรมทิปเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและทำความคุ้นเคยกับสถานที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2569โดยมีสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดจากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหลักสูตรการยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งต้องการสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มม็อกเทลการเรียนรู้ขั้นตอนและทดลองทำขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาซึ่งเป็นหนึ่งในเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และได้ชิมกานาเป้หรืออาหารชิ้นพอคำสไตล์ฝรั่งเศสที่มักเสิร์ฟในงานเลี้ยงหรือช่วงค็อกเทลโดยมี3เมนูได้แก่ข้าวแตนหน้าผลไม้ข้าวแกงฮังเลครับและโฮร็อกเก้ไส้อั่วซอสน้ำพริกหนุ่มส่วนในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมลานาไฟไดอิ้งโดยนำวัตถุดิบจากภาคเหนือโดยเชฟโรงแรมชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่สู่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติผ่านการสร้างเรื่องราวการพัฒนาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: อาหารบำบัดโรคตับแบ่งออกเป็น3ประเภทสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบให้รับประทานอาหารเหลวที่ทำจากไข่นมน้ำตาลและไอศกรีมเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วสามารถรับประทานอาหารปกติที่ครบ5หมู่ได้สำหรับผู้ป่วยโรคตับแข็งในระยะแรกของการเป็นโรคจะยังไม่มีผลต่อสมองสามารถรับปริมาณโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ได้ปกติแนะนำให้กินนมไข่และก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันค่ะแต่หากผู้ป่วยมีอาการทางสมองร่วมด้วยต้องเลือกรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนต่ำนะคะที่สำคัญอาหารต้องปรุงสุกเท่านั้นและสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ต้องลดไขมันเพื่อป้องกันภาวะแน่นท้องท้องอืดเกิดแก๊สในทางเดินอาหารที่สำคัญไม่ควรบริโภคธัญพืชผักใบเขียวในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องมากขึ้นค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ติดตามภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระบุเศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ได้ประชุมติดตามภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวตามที่คาดการแต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยต้องติดตามแรงส่งของการบริโภคภาคเอกชนภายหลังมาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงรวมถึงผลจากวงจรการลงทุนด้าน AI ที่อาจส่งต่อไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการแม้มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นชั่วคราวจนถึงช่วงต้นปีหน้าจากผลของปรากฏการณ์เอลนินโญและการทยอยส่งผ่านต้นทุนก่อนจะกลับมาอยู่ในระดับต่ำตามผลของฐานราคาและอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนแอส่วนสินเชื่อโดยรวมขยายตัวจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นสำคัญขณะที่ภาวะการเงินของผู้ประกอบการ SME และครัวเรือนรายได้น้อยยังมีความตึงตัวและคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลงสำหรับเศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนกรกฎาคม2569ทรงตัวจากเดือนก่อนโดยการบริโภคอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมและยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐขณะที่การท่องเที่ยวการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวด้านรายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวโดยส่วนของภาคการเกษตรที่ประชุมรายงานสถานการณ์ราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาลดลงจากปัญหาคุณภาพและความชื้นอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 1.86ด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยในช่วงโลซีซั่นมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มหลักอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังคงให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการเดินทางจึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่พื้นที่สำหรับแนวโน้มในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากการอยู่นอกฤดูการท่องเที่ยวรวมถึงความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานโดยมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนกำลังซื้อขณะที่ช่วง 4-6 เดือนข้างหน้าแม้ปัจจัยด้านค่าครองชีพยังเป็นแรงกดดันแต่การเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคเหนือกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: สวัสดีครับผมพุทธชงโยธาภิตรครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับสายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำนั้นเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรและมีความหมายอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอไปไหว้พระก่อนนะครับ

0: ศาลาอเนกประสงค์ดูแปลกๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้เขียนแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: อ่างสระเอนนอหนูกอไก่กอปลาลอเรือสระอาสอเสืององูคองควายกะไร
0: ตัวนี้ครับ
2: อเนกประสงค์เขียนแบบคำน
3: ี้อ่ะมันต้องอ่างมาก่อนนะมันลดรูป
4: อันนี้คืออ
3: ่างตั้งใจครับน่าจะโ
5: อ้คิดว่าแน่ใจอ่ะ
2: สระเออ่างนอหนูกอไก่กอปลารอเรือสระอาสอเสืององูคอควายกะไร
0: คำว่าอเนกประสงค์สะกดอย่างนี้นะครับออ่างสระเอนอหนูกอไก่ปอปลารอเรือสระอะสอเสืององูคอควายกะรันครับอเนกประสงค์เป็นคำวิเศษหมายถึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วแต่ความต้องการครับรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนสายมูเที่ยวกับกิจกรรมมูมันเดือนแห่งศรัทธาชวนไหว้พระธาตุ25อำเภอเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกันยายนนายสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลผ่านกิจกรรมมูมันตลอดทั้งเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อหรือสายมูควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่กิจกรรมสำคัญของมูมันคือการไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางสักการะพระธาตุสำคัญทั้ง25แห่งครอบคลุม25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ปอดโดยจัดทำมูพาสปอร์ตสำหรับสะสมตาประทับประจำพระธาตุแต่ละแห่งพร้อมรับเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะทั้งนี้สามารถร่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569โดยสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภายในโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่บูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือนกันยายนอาทิพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนกันยายนเวลา 7:00 นบริเวณด้านหน้าพระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องบูชาไทยนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชา
12: ลูกหลานเกษตรกรหลายคนละทิ้งและหันหลังให้กับอาชีพเกษตรแต่มีอีกหลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้สหกรณ์ทุกจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการแนะนำการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการแปรรูปและการตลาดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจความต้องการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยด้วยต้นทุนต่ำส่งเสริมการตลาดทั้งในและนอกจังหวัดรวมถึงตลาดออนไลน์สหคุณแผนใหญ่วิศวกรหนุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่10ไร่ปลูกเผือกอ้อยกล้วยเพื่อนำมาแปรรูปแป้งเผือกแป้งกล้วยน้ำว้าเป็นทางเลือกใหม่แทนแป้งสาลีในการทำขนมพร้อมติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยอนาคต จะขยายพื้นที่เป็น25ไร่เป็นโคกหนองนาโมเดลเช่นเดียวกับชูศักดิ์แสงอาทิตย์ชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้พี่เลี้ยงและเครือข่ายเกษตรกรให้คำแนะนำด้านการแปรรูปผลผลิตและช่องทางการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้าสนับสนุนให้ความรู้ในการปลูกพืชและการทำปศุสัตว์ในรูปแบบเกษตรผสมผสานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจําช่วงบ่ายๆนะครับของวันพฤหัสบดีนะครับที่3กันยายน2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกันทุกวันเลยนะครับบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับแล้วก็ฟังผ่านจอมตัวรางโคด้า .com ได้1ช่องทางที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ข่าวดีนะครับของคนพิการเรานะครับที่คนพิการเราได้ไปคว้าแชมป์นะครับนักกีฬาฟันดาบวีลแชร์นะครับมารายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะแบบว่าถ้าเราถูกรัดติดกับเก้าอี้ขยับถอยหลังหนีไม่ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียว
2: โอ้โหแค่คิดก็อึดอัดแล้วครับเนี่ย
1: ใช่ไหมคะแล้วคือมีคู่แข่งพุ่งเป้าโจมตีด้วยดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลานี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์แอคชั่นนะคะแต่มันคือความกดดันขั้นสุดของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบค่ะ
2: เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความนิ่งมากจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะภารกิจของเราในวันนี้คือการเจาะลึกข่าวแห่งความภาคภูมิใจของคนพิการในระดับโลกแบบครบทุกรายละเอียดเลยค่ะ
2: ครับผมและหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยการวิเคราะห์สภาพอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ที่จะเจาะลึกพื้นที่ภาคอีสานและโคราชเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่า
2: ได้เลยครับคือถ้าพูดถึงการรักษาสมาธิภายใต้ข้อจำกัดที่ถอยหนีไม่ได้เนี่ยข่าวของพี่แววสายสุนีจนะคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ
1: นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยระดับตำนานของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับล่าสุดพี่แววเพิ่งคว้าเหรียญทองที่2ในศึกพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพมาครองได้สำเร็จครับ
1: โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วสนามนี้เห็นว่าเป็นสนามสุดท้ายของปีสำหรับการเก็บคะแนนสะสมโลกด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผมและที่น่าทึ่งคือรายละเอียดของแมตช์นี้ครับเป็นการแข่งประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B
1: อ๋อคลาส B นี่คือมีเงื่อนไขยังไงนะคะช่วยอธิบายกลไกนิดนึงได้ไหมคะ
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือคลาส B เนี่ยนักกีฬาจะมีข้อจำกัดเรื่องการส่งตัวของลำตัวครับคือต้องใช้ความแข็งแรงของแขนและแกนกลางลำตัวเข้าช่วยล้วนๆเลย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วยิ่งเป็นดาบเอเป้คือเป้าหมายการโจมตีมันครอบคลุมตั้งแต่เอวขึ้นไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับการป้องกันตัวในระยะประชิดมันเลยยากแล้วก็อึดอัดมากๆครับ
1: อือฮึเข้าใจเลยค่ะแล้วแมตช์นี้พี่แววทำผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือเฉือนชนะเอโอหลานจูจากจีนไปแบบเฉียดฉิว10-9ในเบ้าที่3หรือยกสุดท้ายเลยครับ
1: โอ้โห10-9นี่คือบีบหัวใจมากนะคะแบบว่ามันเหมือนการเล่นหมากรุกระดับปรมาจารย์เลยที่ต้องดวลแต้มต่อแต้มแล้วก็ใช้ความนิ่งขั้นสุด
2: เป๊ะเลยครับเมื่อทักษะสูสีกันประสบการณ์และสมาธิจึงเป็นกลไกเดียวที่ตัดสินเกมครับ
1: แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้จิตใจของนักกีฬาเอาชนะความกดดันมหาศาลนี้ได้ล่ะคะ
2: คือเมื่อคุณถอยหนีไม่ได้กลยุทธ์มันเลยไม่ได้อยู่ที่การทิ้งระยะห่างครับแต่อยู่ที่ความเร็วการอ่านจังหวะแล้วก็สมาธิ
1: เป็นความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับนี่คือการพิสูจน์ศักยภาพระดับโลกของคนพิการอย่างแท้จริงเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่เป็นความแกร่งของจิตใจที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในฐานะเจ้าภาพมากๆครับ
1: จริงที่สุดค่ะทีนี้พูดถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และเราก็ถอยหนีไม่ได้เราขยับจากความกดดันในสนามแข่งมาสู่พายุธรรมชาติที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันกันบ้างดีกว่าค่ะ
2: เรื่องสภาพอากาศใช่ไหมครับช่วงนี้แปรปรวนซะด้วย
1: ใช่ค่ะคือเห็นข่าวพายุโซนร้อนโซเดลที่เป็นชื่อองครักษ์หัวหน้าเผ่าไมโครนีเซียพัดขึ้นฝั่งกวางตุ้งที่จีนไปแล้ว
2: อ๋อครับผมพายุโซเดลนั่นเอง
1: แบบนี้แปลว่าสภาพอากาศในบ้านเราปลอดภัยจากฝน 100% แล้วใช่ไหมคะ
2: ถ้ามองแค่พายุลูกนั้นก็ใช่ครับเพราะโซเดลจะไม่เคลื่อนเข้าไทย
1: อ้าวแล้วแปลว่าเรายังจะเจอฝนตกหนักอยู่เหรอคะ
2: ใช่ครับกลไกที่ทำให้เรายังเจอฝนตกเนี่ยไม่ได้มาจากพายุลูกนี้โดยตรงครับแต่มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนครับ
1: อือหือร่องมรสุมนี้มันทำงานยังไงคะถึงได้มีผลกับบ้านเรา
2: คือมันทำงานเหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยครับที่คอยดึงดูดความชื้นเข้ามารวมกันประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ด้วยครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต่อให้ไม่มีพายุพัดเข้ามาเป็นลูกตัวร่องความกดอากาศต่ำนี้ก็ทำหน้าที่สูบเอาความชื้นมาสร้างฝนตกชุกได้อยู่ดีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับผม
1: งั้นถ้าเจาะลึกมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะตัวเลขและผลกระทบของวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับร่องมรสุมนี้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยครับ
1: โหย60%ถือว่าครอบคลุมเยอะอยู่นะคะเนี่ย
2: ครับแล้วถ้าเจาะจงไปที่จังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิจะแกว่งตัวค่อนข้างกว้างครับคือต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสและสูงสุดพุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสเลยครับ
1: ร้อนสลับฝนแบบนี้กลไกความชื้นแบบนี้ทำให้พื้นที่เสี่ยงต้องระวังอะไรบ้างคะ
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามลุ่มแม่น้ำโขงนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ค่ะแล้วกลไกแม่เหล็กดึงดูดความชื้นนี้ส่งผลกับภาพรวมของภาคอื่นๆมากน้อยแค่ไหนคะ
2: กินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันครับ
1: อ่ะฮะแล้วภาคกลางกับภาคใต้อีกฝั่งล่ะคะ
2: ส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้บอกอะไรเราคะ
2: ผมว่านะหากเราลองพิจารณาดูให้ดีไม่ว่าจะเผชิญกับคู่แข่งในระยะประชิดที่บีบคั้นหรือเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากร่องมรสุมที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวรับมือครับ
1: ใช่เลยค่ะ
2: หากนักกีฬาคนพิการระดับโลกยังสามารถรักษาสมาธิและพลิกสถานการณ์ในจุดที่กดดันที่สุดได้เราก็สามารถนำความเด็ดเดี่ยวและสติแบบเดียวกันนั้นมาประยุกต์ใช้รับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตหรือสภาพอากาศในแต่ละวันได้เช่นกันครับ
1: เป็นมุมมองที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะงั้นดิฉันขอแจ้งข้อมูลรายการก่อนลากันนะคะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง16 นาฬิกาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่044-353-452หรือ0816162399
2: ถือเป็นช่องทางดีๆในการติดตามข่าวสารนะครับ
0: ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องการสื่อสารของคนพิการในยุคดิจิทัลเมื่อความพิการมีหลากหลายและผู้พิการแต่ละประเภทก็ล้วนแต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารแตกต่างกันไปเมื่อสังคมไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลจึงมีคำถามจอดฮิตว่าทำอย่างไรผู้พิการจึงจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปผู้พิการทางด้านสายตาและการมองเห็นส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารได้ทางเสียงแต่ก็มีความสามารถจำกัดในการโต้ตอบหรือวิพากษ์วิจารณ์มักรับข่าวสารผ่านทางหนังสือเสียงฟังเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งมีความหวังว่าจะมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยคนพิการด้านสายตาสามารถตอบโต้ได้เช่นขณะนี้บางประเทศใช้ซอฟต์แวร์สกรีนรีดเดอร์ซึ่งช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านและสั่งพิมพ์ข้อความโดยใช้เสียงแทนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านภาษาเพราะใช้ได้แต่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นผู้พิการที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารเช่นหูหนวกจะมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์เช่นมีบริการล่ามภาษามือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็หมายรวมถึงคนพิการด้วยจึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการระหว่างสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งจะส่งเสริมให้มีการจัดบริการสำหรับคนพิการในสื่อโทรทัศน์ได้แก่ภาษามือคำบรรยายเป็นอักษรสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเช่นคำบรรยายบรรยากาศในฉากเช่นเสียงนกร้องเสียงคลื่นซัดชายฝั่งคำบรรยายเป็นเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาเช่นบรรยายบรรยากาศในฉากช่วงที่ไม่มีบทสนทนาเช่นนางเอกกำลังเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆเป็นต้นโดยมีสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการผลิตบริการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการซึ่งเทคโนโลยีของทีวีดิจิทัลจะช่วยให้ผลิตบริการเหล่านี้ได้ทีวีดิจิทัลจึงเป็นสื่อที่ดูดีทุกบ้านและดูดีทุกคนอย่างแท้จริงและเลยผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการเหล่านี้สำหรับคนพิการสำนักงานกสทช.จึงจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์และมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศแล้ว2ครั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้เมื่อเทคโนโลยีก้าวไกลคนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นและสามารถสร้างพื้นที่ในการสื่อสารให้แก่คนพิการมากขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการรู้เท่าทันสื่อเนื่องจากทักษะนี้จะช่วยให้เลือกเปิดรับสื่อที่มีคุณภาพวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมและอาจก้าวล้ำไปถึงความสามารถการผลิตสื่อเพื่อคนพิการด้วยและเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานกสทช.ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครจัดเวทีการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านการได้ยินและร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาประเทศไทยจัดเวทีการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญาออทิซึมและผู้ปกครองทางจิตเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทันสิทธิในการสื่อสารอย่างเสรีเท่าเทียมและเท่าทันของคนพิการในยุคดิจิทัลจะเป็นจริงในเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลความดีๆจากเว็บไซต์ bcp.nbtc.go.th
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
1: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
1: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
1: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
1: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
1: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

เก่าๆนะครับจากคุณสนุกสิงห์มาศหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก39นาทีโดยประมาณครับท่านยังอยู่กับราย

การแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 วันนี้ต้องขออภัยทางจอมสุรางเรดิโอด้วยนะครับอาจารย์สุเทพแจ้งว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับวันนี้ก็งดเชื่อมสัญญาณ1วันต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับ 89.0 อำเภอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็รับฟังได้2สถานีนะครับวันนี้แล้วก็ยังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้เปิดให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกันนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสิทธิบริการต่างๆของทางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์ครับในระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569นี้นะครับสาขาภาคตะวันจังหวัดนครราชสีมานะครับรับจำนวน11ท่านตอนนี้ก็เหมือนจะยังเหลือที่ว่างอยู่นะครับท่านใดที่สนใจไปรับความรู้ตรงนี้นะครับก็ลงชื่อเข้ามาได้เพราะว่าโครงการนี้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรามีรถรับส่งให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในวันที่6ถึง8นะครับวันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะครับ3วัน2คืนนะครับเป็นโครงการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับเราจะได้ไปรับทราบนะครับความรู้เกี่ยวกับแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของบริการนะครับของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับว่ามีบทบาทอย่างไรนะครับมีบริการอะไรให้คนตาบอดเราได้เข้าไปใช้บริการได้บ้างนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับเป็นโครงการดีๆที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานมาทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดสนใจนะครับสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ผ่าน Google Form นะครับในเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับก็กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อกลับแล้วก็คำยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในฟอร์มตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกกว่ากรอก Google Form ก็โทรมาให้เจ้าที่เราลงชื่อให้ได้นะครับตอนนี้เท่าที่เข้าใจน่าจะยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็ครายชื่ออีกครั้งหนึ่งก็ใครสนใจก็โทรลงชื่อกันได้นะครับ044-353-452 044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าโทรหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399โทรได้ในเวลาทำการนะครับ8:30 น. ถึง
17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดเป็นอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโทรมาในช่วงนี้ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่มีใครรับอาจจะต้องรบกวนโทรซ้ำนิดนึงนะครับบางครั้งเจ้าที่ไปดูแลผู้เข้าร่วมโครงการนะครับการทำผมเช็ดเท้าอยู่แล้วก็บางทีมีเจ้าที่หยุดคนเดียวนะครับบางทีโทรศัพท์เข้าทีเดียว 2-3 เครื่องนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์เราถ้าโทรมาแล้วสายนั้นไม่ว่างมันจะโอนสายไปอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะต้องบางทีเจ้าที่อยู่คนเดียวรับไม่ทันนะครับอาจจะต้องโทรซ้ำนิดนึงนะครับอย่างไรต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็มีการโทรคอนเฟิร์มนะครับโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยสำหรับโครงการการให้ความรู้ด้านของการลงทุนการออมเงินนะครับไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดตรงนี้ก็กำลังมีการยืนยันการเข้าร่วมโครงการอยู่นะครับอย่างไรต้องขออภัยที่การให้บริการในช่วงนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่รวดเร็วนะครับกับทุกท่านไว้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถทิ้งข้อความไม่ได้นะครับที่เพจของเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ส่งข้อความไว้ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ @nmabconnect นะครับสามารถทิ้งข้อความข้อสงสัยการสอบถามหรือว่าแจ้งลงทะเบียนหรือว่าแจ้งให้ติดต่อกลับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทุกๆช่องทางของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

อยู่แบบคนแอบฮักนะครับงานจากปอปาริชาตินะครับเวอร์ชันอัลบั้มเก่าๆนะครับเพราะๆหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันเช่นเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับตอนนี้เราเปิดรับเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานธุรการ1อัตรา1ตำแหน่งนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะมาทำงานร่วมกับเราก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับสำหรับรายละเอียดก็อยู่พันทางหน้าเพจนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดคร่าวๆก็เป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถใช้เครื่องมือสำนักงานนะครับโปรแกรมสำนักงานนะครับคอมพิวเตอร์พรินเตอร์เครื่องสแกนเนอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับโปรแกรม Office Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint อะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะสามารถมาสมัครได้แล้วก็มีใบขับขี่ขับรถได้นะครับตรงนี้จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสำหรับหน้าที่ก็คือเก็บรวบรวมนะครับจัดการงานทะเบียนต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาดูแลหนังสือเข้าหนังสือออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอกสารอื่นๆด้านของธุรการทั้งหมดของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทางด้านของลงพื้นที่นะครับสามารถลงพื้นที่ได้นะครับในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดสามารถพักค้างคืนได้นะครับแล้วก็อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายนะครับสำหรับค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนก็ระหว่างทดลองงาน3เดือนนะครับหรือว่า90วันก็เดือนละ 10,000 บาทนะครับหรือว่าผ่านการทดลองงานไปแล้วนะครับได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นเดือนละ 12,000 บาทเป็นสัญญา1ปีนะครับถ้าทำงานดีผ่านการประเมินนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีการต่อสัญญาไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถมาสมัครกันได้แล้วก็สวัสดิการนะครับก็จะมีทางด้านของชุดฟอร์มนะครับชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่มีกองทุนประกันสังคมนะครับมีหันกลางวันให้สำหรับวันเวลาเปิดรับสมัครนะครับก็เปิดรับสมัครมากันตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับขออภัยวันอังคารนะครับวันอังคารที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับ2569แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่16กันยายนมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่17นะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเช้า 9:00 น.ถึง 12:00 น.ครับจะเป็นการสอบความรู้ทั่วไปภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ครับ 13:00 น.ถึง 14:00 น.สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามาส่งใบสมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30,000 นะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399

ได้เลยนะครับสำนักงานของเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมแต่พิเศษวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่6ก็เปิดทำการตามปกติเนื่องจากตอนนี้มีโครงการการทำพรมเช็ดเท้าจากหวกถุงเท้านะครับเจ้าที่ก็มาทำงานมาดูแลสมาชิกที่มาเข้าร่วมแต่ปกติก็วันอาทิตย์นี้วันที่6นะครับก็มาเขียนใบสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปอ่านข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันนะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมก็ยังร่วมสนับสนุนกันได้ตามช่องทางเดิมนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าไปที่หน้าปกเพจก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR Code ครับทั้ง2ที่นี้จะมี QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับการสแกน QR Code บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้ง044353452044353452และ0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนยังให้ความสำคัญกับแนวคิด sustainableแฟชั่นหรือแฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันไม่ว่าจะนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดลายผ้าพระราชทานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การประกวดระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพี่มนกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดกับรายการสื่อสารไทยค่ะภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สนุกมีการเล่นคำเล่นความหมายสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ได้ยินได้ฟังเป็นอย่างดีค่ะคนสื่อของเราในวันนี้ท่านเป็นนักสร้างรอยยิ้มไม่ว่าจากงานพิธีกรหรืองานแสดงเห็นผู้ชายคนนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะคุณบำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มอานโน้ตของเราจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการใช้ภาษาไทยให้สนุกอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
1: บำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มศิลปินตลกอาวุโสคนสื่อผู้สร้างรอยยิ้มด้วยภาษาไทยแม้ว่าคุณโน้ตจะสนุกสนานกับการใช้ภาษาไทยผ่านบทบาทของพิธีกรนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียง
2: อาชีพของผมถ้าจะถามว่าเกี่ยวข้องกับภาษาไทยไหมโดยตรงเลยครับตั้งแต่สมัยเล่นตลกมาแล้วผมอาจจะแปลกจากตลกคนอื่นนิดนึงเวลาผมแสดงเนี่ยพยายามพูดเรื่องภาษาไทยเข้าไปสอดแทรกในมุกตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานโทรทัศน์เนี่ยนะฮะเราเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งคอมเมนเตอร์นะฮะเป็นทั้งผู้ชี้แนะเรื่องการร้องเพลงเราจะเน้นตรงนี้ตลอดเยอะมากแล้วก็สำคัญมากที่สุดเลยวิธีง่ายนิดเดียวจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องเวลาคุยกับลูกกับหลานพยายามใช้ภาษาให้ถูกต้องกับเด็กจะฟังและจะซึมซับไปเองหรือการเขียนอะไรให้ลูกหลานดูพยายามเขียนให้ถูกต้องคนเราเนี่ยสอนกันให้ตายไม่มีทางที่จะสำเร็จหรอกครับสอนสู้การกระทำไม่ได้เรากระทำให้ลูกหลานเราดูดีกว่าว่าภาษาไทยนั้นมันมีคุณค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นไทยภาษาไทยคือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยชนใดชาติใดไร้วัฒนธรรมชนนั้นสิ้นชาติรักภาษาไทยกันให้เยอะๆแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็นคนไทยครับ
3: รู้นะครับแต่ก็ยังใช้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะตามโซเชียลเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ก็รู้ว่ามันผิดนะครับแต่สำหรับคนที่แบบเราไม่ได้สนิทมากหรือคนที่เราเคารพเราก็ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
0: ภาษามีไว้เพื่อสื่อสารและสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์แต่งเติมเพิ่มความสนุกสนานลงไปได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สนุกกับการใช้ภาษาไทยอ่านเขียนถูกพูดชัดมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยกับรายการสื่อสารไทยค่ะ
4: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
5: คนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องใส่ตาสั้นตามไปด้วยคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยใส่ตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ 40% ถ้าสมมุติในช่วง 10-15 ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้อยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
6: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
4: This is Thai PBS podcast
7: วันนี้ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของสายตาสั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาการมองเห็นที่เราเจอกันได้ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะมองใกล้ได้ชัดมองไกลไม่ชัดเอ๊ะหรือยังไงนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลีและผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
7: สายตาสั้นส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เจอกันแต่บางคนที่ไม่เคยสายตาสั้นนี่โชคดีเนาะ
5: โอ้โชคดีทีนี้คนโชคดีก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าคนสายตาสั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นปูพื้นก่อนเผื่อบางคนเขาไม่เคยใส่แว่นก็งงสายตาสั้นคืออะไรกันเนาะสายตาสั้นเนี่ยชื่อก็คงค่อนข้างสื่อความหมายเนาะหมายความว่ามองไกลๆไม่ชัดมองชัดใกล้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็มองกระดานไม่เห็นเรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆตอนเด็กๆนึกว่าสายตาสั้นนี่เขามองอะไรไม่เห็นเลยนะคนสายตาหนาแว่นหนาๆเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะเขาเห็นอย่างเช่นน่ะเห็นเป็นรถยนต์เห็นเป็นคนเดินมาอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่เห็นรายละเอียดของภาพมันเหมือนเราถ่ายรูปไม่โฟกัสอะ เวลามองไกลๆใช่แต่ไม่ได้แบบเหมือนคนตาบอดแต่เพื่อนเด็กๆตอนเราเด็กๆเนาะชอบล้อเพื่อนใส่แว่นนะจริงๆไม่ใช่เขาแก้ไม่เห็นรายละเอียดของภาพเพราะว่าภาพมันโฟกัสไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆทางการแพทย์เนี่ยคำว่าสายตาสั้นเนี่ยมันมาจากเหตุผลทางการแพทย์นะเพราะว่าเวลาแสงที่มันเข้าตาคนเราเนี่ยมันจะมีการหักเหที่กระจกตาดำกับที่เลนตาและธรรมดาเนี่ยมันต้องแสงเนี่ยมันต้องไปรวมตัวกันที่จอประสาทตานะฮะซึ่งก็เหมือนฟิล์มถ่ายรูปอะภาพก็จะชัดคนเดตาสั้นเนี่ยแสงมันตกสั้นไปหน่อยหมายความว่ามันไปตกก่อนที่จะไปถึงจอประสาทตาเขาก็เลยเรียกว่าสายตาสั้นสายตาสั้นเนี่ยทำไมเราสังเกตว่าเอ๊ะมันก็คงมีโลกนี้มานานเนาะแบบคุ้นๆไหมครับว่าใครในประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาใส่แว่นจนเรารู้สึกว่าก็ใส่แว่นนะท่านจักรพรรดิปุยไหมในหนังเนาะใช่ไหมนะท่านก็ใส่แว่นเหมือนกันเพราะจริงๆแสดงว่าแว่นมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะรูปแบบและแว่นแบบนี้จริงๆอ่ะเหตุผลที่ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กหรือคนเราสายตาสั้นเยอะขึ้นเนี่ยจริงๆไม่อยากให้โทษมือถือเนาะเพราะว่าอะไรๆก็โทษมือถือไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบ้านนี่เลยโทษมือถือเลยทำไม่ยอมให้ลูกใช้มือถือก็ทะเลาะกันลูกตกยุคบ้างตามเพื่อนไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราดูแลดีๆเราสามารถให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีได้โดยปัญหาสายตาสั้นไม่รุนแรงนะครับที่เหตุผลที่คนสายตาสั้นตอนนี้เยอะเพราะว่าคนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์คุณลีสังเกตไหมว่าถ้าบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ใส่แว่นคุณลูกมักจะไม่ค่อยรอดถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้น
8: ทั้งคู
5: ่ลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องสายตาสั้นตามไปด้วย
8: คำว่าสายตาสั้นเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นพันธุกรรมส่งต่อถึงลูกต้องค่าแบบสั้นมากๆทั้งคู่จริงๆแล้วลูกโดนแน่ๆหรือ
5: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 4-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะใส่แว่นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่พอมีลูกออกมาเนี่ยลูกมักจะใส่แว่นตั้งแต่ประถมเลยเด็กที่เป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเร็วค่อนข้างโปรเกรสเร็วหมายความว่าจากสั้น300เป็น400 500เนี่ยโอ้โหบางทีไม่กี่ปีอะสั้นเยอะเลย
8: นะแต่หมายถึงว่าตอนเด็กเขาเกิดมาเขาก็ยังใช่ไหมอ
5: าจจะยังหรือสั้นแต่เขาบอกไม่ได้เราไม่รู้ใช่ไหม
8: ต้องเข้าเรียนก่อน
5: หรือต้องแบบเริ่มมีพฤติกรรมการมองที่แปลกๆนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตคือไม่ต้องรอถึงเรียนก็ได้เพราะว่าจริงๆอย่างเด็กบางคนเนี่ยพฤติกรรมที่บอกถึงว่าอาจจะมีปัญหาสายตาเนาะถ้าเกิดเขาเป็นตั้งแต่อยู่ในน้อยเช่นเราดูทีวีกันอยู่นั่งดูกันอยู่เงี้ยห่างทีวีสัก 4-5 เมตรอะปรากฏว่าน้องชอบแบบทำเป็นเดินเข้าไปดูใกล้ๆ อะไรอย
8: ่
5: างเงี้ยเขามองไม่เห็นไงเขาเลยเดินเข้าไปหรือเวลามองอะไรตั้งแต่มันเขาจะหยีตามองอะแบบขมวดคิ้วหลีตาดูเนี่ยอันนี้เป็นอาการของเด็กสายตาสั้นหรือเด็กบางคนที่แบบชอบไปเอียงคอดูนู่นดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้อาจจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตาเอียงก็ได
8: ้ค่ะแล้วเวลาเขาสายตาสั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆสั้นไปจนค่าเลขขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขาแบบโอ้โหมาปุ๊บเกิน500เลย
5: ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตก็อาจจะเจอตั้งแต่ยังแค่แบบ200-300แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสังเกตนะหรือลูกอาการผิดปกติไม่ชัดเจนบางคนก็มาเจอทีเดียวก็400-500ก็
8: ม
5: ีนะครับอันนี้กลุ่มที่1นะไอ้กลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ก็เป็นแน่กลุ่มที่2ก็คือมาเกิดที่รุ่นเจเนเรชันเขาเองก็คือพ่อแม่ไม่ได้ใส่เลยในบ้านไม่มีใครอยู่ๆก็ใส่ขึ้นมาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของดวงตาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองนะเช่นแบบว่าลูกตายาวเกินไปกระจกตาโค้งเกินไปแสงมันเลยตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตารวมทั้งมันมีงานศึกษานะครับที่ได้รับการยอมรับของไต้หวันเนี่ยพบว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการทำให้เกิดสายตาสั้นแล้วก็สายตาสั้นเร็วขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยไต้หวันเขาเรียกเทียนเทียน120นะ
8: เทียน
5: เป็นภาษาของเขาจริงๆการที่เด็กเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งเด็กยุคใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเยอะขึ้นก็เขามีงานวิจัยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องให้มีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับเพราะยันที่ไต้หวันเนี่ยโรงเรียนประถมของเขาเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาแนะนำให้ไปมีการศึกษาที่ outdoor หมายถึงว่ากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง5วันก็10ชั่วโมงแล้วก็พ่อแม่พาไปตากแดดอีกสัก
8: 1ชั่วโมง
5: 1ชั่วโมงสามวัน
8: หรือมากกว่านั้นแล้วแต
5: ่ได้นั่นแหละก็จะช่วยลดโอกาสสายตาสั้นในเด็กที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยสายตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต
8: ์พอฟังอย่างนี้เรารู้สึกว่าเขา แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเลยไม่ใช่ต้องมานั่งตัดแว่นให้เด็ก
9: ใช่ประเทศเรานี่ก็ตอนนี้ก็ไล่ตามแจกแว่นเด็กอยู่จริงๆเราต้องไปป้องกันตั้งแต่ต้นที่ไต้หวันเนี่ยที่เขาถือว่าประสบความสำเร็จในประเทศแถวๆเราเพราะว่าเป็นโซนประเทศที่มีปัญหาสายตาสั้นเยอะในเด็กไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานี้นโยบายอันที่หนึ่งคือให้เด็กนักเรียนประถมไปมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมง
8: อ
9: ันที่สองเขามีสูตรการใช้สายตาในเด็กน
8: ะ
9: เขาเรียกว่า30 10 30คำว่า30แรกก็หมายความว่าถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องพักการใช้อย่างน้อย10นาทีเพราะว่าในผู้ใหญ่เลยไอ้เคยได้ยินสูตรบอก20 20 20 20นาทีหยุดพัก20วินาทีให้มองไกล20ฟุตเนี่ย20วินาทีมันไม่พอให้เด็กคลายการเพ่งได้คลายการเพ่งตาได
8: ้
9: เพราะฉะนั้นเด็กใช้แต่ตาไป30นาทีต้องคลาย10นาทีเลยก็คือต้องหยุดให้ออกไปวิ่งเล่นไปกินน้ำไปมองหน้าต่างไปอะไรอย่างนี้เลยเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็กลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือใหม่ส่วน30ตัวสุดท้ายก็คือเวลาถือเนี่ยอย่าให้เด็กติดนิสัยเอามาใกล้ตาเกินต้องห่างตาอย่างน้อย30เซนก็จะช่วยลดการเพ่งโดยไม่จำเป็นของเด็กได
8: ้
9: นะอันนี้ก็เป็น2วิธีที่ไต้หวันเขาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงที่ลดเปอร์เซ็นต์การสายตาสั้นในเด็กลงได้ในปัจจุบัน
8: เอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เอามาใช้
9: เดี๋ยวหลังจากรายการนี้เสร็จผู้ปกครองทั้งหลายนะฮะกรุณาไปดูแลลูกๆเนาะเพราะว่าแทนที่จะไปนั่งทะเลาะลิฟมือถือกันอะไรเงี้ยไปวางกติกาการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตกับลูกให้เหมาะสมดีกว่า
8: ทันไหมคุณหมอ
9: บ่อยนะคุณว่าคุณแม่พามาตรวจพาน้องมาตรวจเนี่ยแอบเข้ามาห้องตรวจก่อนแล้วก็มาล็อบบี้คุณหมอไว้เดี๋ยวลูกเข้ามานะบอกอย่าเล่นมือถือนะอะไรอย่างเงี้ย
8: คือบอก
9: เพราะฉะนั้นเอาพอดแคสต์อันนี้เอาไปเปิดให้ลูกฟัง
8: บอกคือคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วก็แบบว่าไม่เชื่อไงคือต้องใช้คุณหมอแล้วแหละ
9: ใช่เพราะผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายเด็ก
8: ได้แย่แล้วล็อบบี้ไม่ได
9: ้เพราะว่าผมมีความเชื่อตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมมองว่าเด็กยุคนี้ยังไงเขาต้องเอ็กโพสหรือสัมผัสกับเทคโนโลยีเราจะไปบอกว่าไม่ให้เขาเล่นมือถือไม่ให้ทำแท็บเล็ตไม่ดู YouTube เลยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะตามเพื่อนไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดกติกาที่เหมาะสมจะช่วยทำให้พบกันครึ่งทางเด็กก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้พัฒนาแล้วก็มีสุขภาพตาที่ดีด้วยนะอย่าลืมสูตร30 10 30เทียน120ก็คือไอ้120นาทีนี่แหละก็คือต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงก
8: ็
9: จะช่วยลดโอกาสเกิดสายตาสั้นแล้วก็ลดความเร็วของการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นด้วย
8: ค่ะลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะทีนี้มาถึงตัวร้ายที่บอกว่า มันก็ต้องใช้แหละโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์คือมันต้องอยู่อ่
9: ะ
8: แต่ทีเนี้ยไอ้ผู้ร้ายตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสายตาสั้นหรือไม่
9: จริงๆงานวิจัยตีกันเยอะเลยสับสนไปหมดเพราะว่าบางงานวิจัยก็บอกเกี่ยวนะการนำมองใกล้ๆเยอะๆจะเป็นบางวิจัยบอกไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเนื่องจากงานวิจัยอ่ะยังไม่ซัพพอร์ตแน่นอนเราก็เลยยังไม่อยากให้โทษมือถือว่าเป็นผู้ร้ายเต็มตัวงานวิจัยที่เขาค่อนข้างยอมรับก็คือการปรับพฤติกรร
8: ม
9: นะฮะการใช้มือถือให้เหมาะสมก็จะทำให้เราไปด้วยกันกับเทคโนโลยีหรือมือถือได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับดวงตามากนะ
8: แต่ว่าพอเวลาได้ใช้มือถือหรือแบบแท็บเล็ตจอใหญ่ๆนี่มันก็เพลินจะมา20 10 30ไม่ใช่30 10 30เนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกมันยากแล้วยิ่งเล่นเกมอ่ะโอ้โหใจจดใจจ่อจ้องแบบอ่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เหอะเอาจริงๆซีรีส์
9: จะห้ามเด็กอยู่เนาะจะห้ามเด็กกับผู้ใหญ่ต้องทำก่อน
8: ยากมาก
9: ยากตรงนี้แหละจริงๆมีอุปกรณ์อีกอันนึงนะผมยังใช้อยู่เลยที่ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่มันไปเสียบหลังทีวีอ่ะแล้วมันจะสะท้อนแท็บเล็ตหรือมือถือเราอ่ะไปขึ้นที่ทีวี
8: อ๋ออ๋อใช่ใช่
9: นะอันเราไม่กี่ร้อยนะฮะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ไปลองเซิร์ชดูแบบผมว่ามันพบกันครึ่งทางมากเลยเด็กแต่ที่จะมานั่งจ้องมือถือเนี่ยให้เขาสะท้อนขึ้นไปที่ทีวีอ่ะแล้วก็นั่งดูทีวีมันก็ไม่ต้องเพ่งตาใช่ไหมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตามากกว่าแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมานั่งจ้องเพ่งจอมือถือหรือแท็บเล็ตมาก
8: ๆแล้วก็เวลาก้มดู
9: ใช่คอคือไปอีก
8: แสดงว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นตัวผู้ร้ายขนาดนั้นซะทีเดียว
9: ใช่ครับ
8: ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวร้ายอีกเหมือนกันมักจะถูกพูดถึงแสงสีฟ้าตัวนี้แหละ
9: ครับ
8: มันทำให้ สายตาสั้นด้วยไหม
9: จริงๆคนรุ่นนี้ไม่คุ้นนะแต่แล้วรุ่นคุณลีกับผมอาจจะเคยคุ้นไอ้จอคอมที่เราต้องมีแผ่นสกรีนมาบังอ่ะ
8: ใช่ใช่
9: ใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยจอคอมพิวเตอร์ต้องมีฉากมากั้นระหว่างรักเราระหว่างเรากับจอเพราะว่ากลัวรังสีออกมาจากจอ
8: ใช่ใช่ปีลึกมากเลยเรา
9: จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยทำสัมมนาร่วมกับวิศวะนะเขาก็บอกว่าจริงๆจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปล่อยรังสีมาเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าโอ้โหมันต้องมีตัวกันรังสีไม่ให้มาที่คนอะไรเงี
8: ้
9: ยไม่มีแหละก็อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยส่วนปัญหาเรื่องแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าจะลึกเรื่องแสงสีฟ้านี่อาจจะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแสงสีฟ้านี่มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และส่วนที่เป็นโทษนะฮะซึ่งมันอยู่ในแสงดวงอาทิตย์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามตรงๆในฐานะจักษุแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขวนขวายอะไรที่จะต้องไปหาตัวกันแสงสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งประโยชน์และมีทั้งส่วนที่เป็นโทษซึ่งธรรมชาติก็ได้ช่วยเราอยู่แล้วระดับหนึ่งตัวเลนส์เราเนี่ยมันก็กรองแสงได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าจะต้องจำเป็นต้องไปเสียเงินเยอะแยะขวนขวายเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะเราใช้อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเวลาจะใช้มือถือหรือใดหรือแท็บเล็ตให้ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมตรงนั้นสำคัญเราก็ไม่ต้องเปิดหน้าจอสว่างมากน
8: ะ
9: ถ้าสำหรับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แสงจะได้ไม่เยอะมากไม่ต้องเข้าตาเยอะเกินจำเป็นอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมในห้องเนี่ยมันก็ควรจะเป็นห้องที่มีแสงสว่างปกติจริงๆอ่ะการที่เราอยู่ในห้องมืดเนี่ยมันจะทำให้รูม่านตามันขยายเป็นธรรมชาติเพื่อรับแสงเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปบังคับให้เด็กเนี่ยรูม่านตาขยายแล้วก็รับแสงจากจอเข้าไปเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะที่ดีกว่าก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะส
8: ม
9: กับการใช้
8: สั้นเท่าไหร่ดีถึงต้องใส่แหละ
9: สมัยก่อนเราก็จะบอกสั้นน้อยๆอย่าไปใส่อะไรเงี้ยสั้นไม่ถึงร้อยอย่าไปใส่เลยคือแต่ก่อนมันมีความเชื่อผิดๆบางคนก็บอกว่าเด็กเสตสั้นใส่แว่นจะยิ่งสั้น
8: เ
9: คยได้ยินไหม
8: ได้ยิน
9: อีกบ้านหนึ่งบอกเด็กเสตสั้นไม่ใส่แว่นเดี๋ยวยิ่งสั้นอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่
8: ทำไงดีล่ะ
9: สองบ้านคิดกันคนละทางไอ้บ้านหนึ่งก็กลัวไม่ใส่เดี๋ยวยิ่งลูกใส่ตาเสียอีกบ้านหนึ่งก็บอกยิ่งใส่เดี๋ยวยิ่งสั้นหนักเข้าไปอีกนะก็แล้วแต่ความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เขาเจอมาจริงๆแล้วเนี่ยสายตาสั้นเนี่ยถ้าในผู้ใหญ่เนาะในผู้ใหญ่ที่แบบระบบการมองเห็นมันเติบโตเต็มที่แล้วอายุ16 15 16ขึ้นไปเนี่ยสมองมันพัฒนาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การใส่แว่นเนี่ยเพื่อให้เรามองเห็นชัดในขณะนั้นอยากเห็นชัดมีกระตังก็ตัดแว่นใช้
8: แค่นั้นเอง
9: ตรงไปตรงมา ถ้าสั้นน้อยแต่เราทำงานต้องใช้สายตาเยอะต้องเห็นตัวเล็กๆเราก็อาจจะต้องใส่ แต่คนที่สั้นเยอะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ค่อยได้ใช้สายตาเขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้ในผู้ใหญ่เนาะคราวนี้มาในเด็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มทีช่วงก่อน15ขวบแรกเนี่ยอันนี้สำคัญนอกจากการใส่เพื่อให้เห็นชัดในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีอีก2วัตถุประสงค์แอบแฝงของการใช้แว่นในเด็กอันแรกก็เห็นชัดเหมือนผู้ใหญ่ในขณะนั้นอันที่2มันไปปิดกั้นการเรียนรู้ของเขาใช่ไหมอย่างเด็กเนี่ยสมมติเขาบอกเขาสั้น75แต่เขานั่งเรียนเนี่ยเขามองกระดานไม่เห็นนะเขาเรียนไม่ทันเพื่อน
8: อ
9: ันนี้ต่อให้สั้นเท่าไหร่แต่ลูกเกิดปัญหากับการมองไม่เห็นอันนี้ก็ต้องยอมใส่สั้น75อยู่บ้านวิ่งเล่นได้แต่เวลาเรียนหนังสือก็ต้องมีแว่นให้เขาไม่งั้นเขาก็เรียนหนังสือไม่ทันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่2ของเด็กเนี่ยก็คือใส่เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทันเด็กปกติเขาวัตถุประสงค์ที่3ของเด็กซึ่งสำคัญมากๆพอกันก็คือว่าเด็กเนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนาสมองเกี่ยวกับการมองเห็นก็คล้ายๆกับ IQ อะไรทั้งหลายนี่แหละซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะให้เวลาอยู่ประมาณถึงสัก10-15ขวบแรกนี่แหละ
8: ค่ะ
9: เขาต้องเห็นภาพชัดสมองเขาถึงจะพัฒนาเต็มที่ถ้าสมมติในช่วง10-15ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ไม่มีคนเลี้ยงอ่ะก็จะแบบ IQ ต่ำคล้ายๆอย่างเงี้ยน
8: ะ
9: สมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้
8: อ
9: ยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
8: เคยได้ยิน
9: นะภาษาอังกฤษเขาเรียก amblyopia หรือ lazy eye หรือ lazy แปลว่าขี้เกียจนี่เลย
8: มันไม่ใช่ว่าขี้เกียจจะมองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
9: ข
8: ี้
9: เกียจนะเคยบอกว่าเนี่ยลูกเป็นตาขี้เกียจแม่หันไปดุลูกเลยบอกแล้วอย่าขี้เกียจจริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันคือโรคตาขี้เกียจเนี่ยก็คือในเด็กที่มีปัญหาทำให้เขามองภาพไม่ชัดในช่วง10-15ขวบแรก แล้วไม่แก้ไขจะทำให้การพัฒนาของสมองส่วนการมองเห็นเสียไปเสียโอกาสทองไปเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่3ของการต้องมีแว่นให้เด็กเนี่ยก็คือในกรณีที่ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่เดือดร้อนในการที่จะเรียนหนังสือเช่นโอ้โหไปนั่งตัวเล็กพอดีได้นั่งหน้าตลอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายตาสั้นยาวหรือเอียงระดับหนึ่งที่คุณหมอจะแนะนำนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็สายตายาวเกิน150สายตาเอียงเกิน150นะสายตาสั้นข้างใดข้างหนึ่งเกิน300หรือสายตาสั้นทั้งสองข้างเลย 1,000 อย่างเงี้ยหรือสายตายาวสองข้าง500เนี่ยมันจะมีตัวเลขของคุณหมอเขาอยู
8: ่
9: นั่นแหละคุณหมอก็จะแนะนำว่ายังไงซะก็อยากให้น้องเขาใส่เพราะว่าสายตาสั้นเอียงยาวขนาดนี้มันจะทำให้สมองไม่พัฒนาแล้วก็เกิดตาขี้เกียจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าพอเป็นตาขี้เกียจไปแล้วอะต่อให้อายุ18ไปแล้วไปทำเลสิกแก้สายตาไปหมดแล้วน้องก็จะมองไม่ได้เห็นเหมือนคนปกติแล้วเพราะสมองมันหยุดการพัฒนาไปแล้วมันพ้นเวลาทองโกลเด้นพีเรียดไปแล้ว
8: คือเหมือนมันว่ามองแล้วคือแบบสมองมันสั่งว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็คือ
9: ใช่มันไม่พัฒนาเลย
8: อุ้ยหรออ
9: ่าก็เหมือนเด็กที่แบบไม่ได้มีคนสอนอะไรเลยตอนช่วงเล็กๆอ่ะเขาก็จะ IQ ต่ำพัฒนาการก็น้อยไม่สู้เด็กที่ได้เรียนรู้ตามวัยมีการกระตุ้นไม่ได้ก็เช่นกันสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของการมองเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองเหมือนกัน
8: นี่เป็นนึกถึงเด็กต่างจังหวัดเลย หมอแบบที่เขาว่าอาจจะขาดโอกาสหรือว่าแบบผู้ปกครองเขาว่าไม่ได้อยู่ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายที่เขาอาจจะแบบ
9: ไปปลุกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาฟังพอดแคสต์เราว่าให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่สื่อว่าเด็กอาจจะมีสายตาผิดปกติเช่นอันที่หนึ่งเด็กชอบวิ่งก็ไปดูทีวีใกล
8: ้ๆอ
9: ันที่สองเด็กชอบหยีตามองหรือเอียงคอมองเวลาตั้งใจจะมองอะไร
8: ค่ะ
9: อันที่สามคือเด็กเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนอย่าไปนึกว่าเด็กไม่ฉลาดอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นแต่เขาไม่รู้คุณลีนึกออกไหม
8: อธิบายไม่ถ
9: ูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นแบบนี้เขาไม่รู้นะว่าคนอื่นเห็นดีกว่าเขา
8: เออใช่
9: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยโตเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกใครเลยเขาก็นึกว่าทุกคนก็เบลอๆเหมือนเขาเนี่ย
8: อ
9: ่ะเพราะเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับใครไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เราเคยเห็นชัด
8: ค่ะ
9: แล้วอยู่ๆเรามาใส่ตาสั้นเราก็รู้อุ้ยเราไม่ชัดเราก็ไปตัดแว่น
8: เออจริง
9: แต่เด็กอ่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะเขาก็ไม่รู้เพราะงั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่ผิดปกติที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหยีตามองวิ่งไปดูทีวีใกล้ๆเอียงคอมองอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะได้รีบพาไปหาคุณหมอตาซะหน่อยว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นสายตาผิดปกติที่ต้องใส่แว่นหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเรียนรู้ก็ขาดทุนแถมโอกาสเกิดเป็นเยอะกลายเป็นตาขี้เกียจก็เขาเรียกพิการถาวรเลยนะถ้าเป็นตาขี้เกียจเนี่ย
8: ค่าสายตามันจะเปลี่ยนต่อให้สายตาสั้นมันก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยยังไงก็ควรจะใส่แว่นดีกว่าใช่ไหม
9: อย่างนี้ไม่ก็ไม่เชิงอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันว่าถ้ามีแว่นต้องใส่ตลอดเวลาหรือว่าใส่ถอดใช่ไหมเคยได้ยินนะก็บางบ้านก็บอกใส่ตลอดเวลาบางบ้านก็บอกต้องใส่ตอนจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสายตาคนเราอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตเลยเนาะใช่ไหมอย่างคุณลีก็ไม่ใช่ว่าตัดแว่นตอนอายุ20แล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่คือปกติอ่ะช่วงประมาณ15-16ปีแรกเนี่ยลูกตามันก็มีการเติบโตเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยสายตาจะเปลี่ยนเร็วนะแต่หลังจากอายุไปสัก18ที่เราบอกไปทำเลสิกให้รอ18เพราะว่าสายตามันค่อนข้างนิ่งถ้าเทียบกับเด็กแต่คำว่านิ่งในนี้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่ยังเปลี่ยนได
8: ้ค่ะ
9: เพราะว่าสายตามันขึ้นกับความสมดุลของโครงสร้างของลูกตาเขา
8: ค่ะ
9: นะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าอายุ18แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแหละก็ยังเปลี่ยนได้หรือในคนที่ใส่ตายาวไปเริ่มต้องใส่แว่นอ่านหนังสือตอนอายุ40
8: ค่ะ
9: แล้วก็อาจจะยาวเพิ่มขึ้นใช่มั้ย42 43อาจจะต้องไปเปลี่ยนแว่นปีละหน2ปีหนอะไรเงี้ย
8: ฮะ
9: เนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามว่าเราควรสายตาไม่เปลี่ยนเลยมั้ยไม่ใช่ยังเปลี่ยนในทุกอายุแต่เด็กจะเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กคุณหมอเขาจะนัดไปวัดแว่นทุกปี
8: ค
9: ่
8: ะ
9: เพราะวิธีวัดแว่นเด็กเนี่ยห้ามไปวัดตามร้านแว่นหรือที่ไม่มีหมอตานะเพราะว่าคุณหมอตาเนี่ยต้องหยอดยาลดการเพ่งก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าสายตาเด็กจะคลาดเคลื่อนไอ้เด็กอายุต่ำกว่า12-13ปีเนี่ยต้องไปพบหมอตาก่อนถึงจะได้เบอร์แว่นมาแล้วจะไปตัดที่ไหนก็ได้เด็กควรใส่ตลอดไหมถ้าสมมุติว่าใส่เด็กสายตาสั้นไม่เยอะเพื่อให้เรียนหนังสือได้ถนัดใส่เฉพาะตอนเรียนก็ได
8: ้
9: วิ่งเล่นเตะบอลกลัวแว่นพังไม่ใส่ก็ได
8: ้ค่ะ
9: แต่ถ้าเด็กที่คุณหมอบอกโอ้โหสายตาสั้นยาวเอียงเยอะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจอ
8: ัน
9: นี้ก็อาจจะต้องพยายามชวนลูกให้ใส่ ให้เคยช
8: ิน
9: เพราะว่าถ้าไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจแต่ถ้าใส่ตาประมาณเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องคุณพ่อแม่ต้องกังวลหรอกเด็กตื่นมาก็อยากได้แว่นแหละ
8: มองไม่เห็น
9: เพราะว่าเขารู้ว่าพอใส่ปุ๊บมันชัดนะเพราะฉะนั้นอีกเหมือนกันคำถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มใส่แว่นได้มันแปรผันกันถ้าใส่ตาสั้นเยอะๆอายุน้อยๆเด็กก็ยอมใส่เพราะว่าพอใส่ปุ๊บเขาเห็นโลกคนละใบแต่ในขณะเดียวกันถ้าใส่ตาผิดปกติหรือสั้นน้อยๆเนี่ยเด็กเล็กๆจะไม่ยอมใส่ต้องรอโตจนเขารู้สึกว่าอ๋อใส่แล้วมันเรียนหนังสือทันเพื่อนเขาถึงจะยอมใส
8: ่
9: เพราะฉะนั้นกลไกธรรมชาติมันช่วยกันเอง
8: เหมือนแบบจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่เด็กเลยเนาะตั้งแต่เด็กเนาะเรื่องของค่าสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นที่เราคุยกันวันนี
9: ้
8: เออแต่ถ้าผู้ใหญ่เราก็ใส่เพื่อให้มองเห็นชัด
9: ใช่ใส่เสริมบุคลิกใส่แว่นแล้วสวยอะไรอะไรก็ว่ากันไป
8: คล้ายๆคุณหมอกำลังจะชมอยู่เลยว่าใส่แว่นแล้วสวย
9: ผู้ฟังทางบ้านจะได้เห็นไหม
8: โอ้ไม่ได้เห็นนะสิถ้างั้นคุณหมอช่วยแนะนำถึงหลักการง่ายๆอย่างไรในการใช้สายตาในชีวิตประจำวันแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้สายตาสั้นในทุกช่วงวัยเนี่ยมันสั้นเร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
9: เรื่องสายตาสั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับคาดการณ์กันว่าปี2050จะมีประชากรมีภาวะสายตาผิดปกติไม่รวมสายตายาวนะ 50% เลยเยอะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงมาจากกรรมพันธุ์อีกกลุ่มนึงมาเป็นในเจเนเรชันนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรามองภาพไม่ชัดนะก็ไปตรวจถ้ามีปัญหาสายตาสั้นอะไรเงี้ยเราก็มีแว่นไว้ไม่เป็นไรฮะเราก็ใส่ถ้าในผู้ใหญ่เนาะใส่เมื่อเราอยากเห็นชัดเราก็ใส่แต่สำหรับในเด็กเนี่ยต้องฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยช่วยกันสังเกตอาการผิดปกติเพราะบางทีเด็กบอกเราไม่ได้แล้วเขาบอกเราช้าเด็กอาจเสียโอกาสเพราะว่ารู้ช้ารักษาช้าอาจจะกลายเป็นตาขี้เกียจไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูเด็กวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆหีตามองเอียงคอมองเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยพาไปหาหมอตาดูสักนิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาก็ตัดแว่นแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำให้ว่าจะควรจะใส่มากน้อยแค่ไหนไงแล้วก็อย่างที่บอกครับฝากการแนะนำการใช้สายตาในเด็กนะครับก็2ข้อข้อแรกคือต้องทุกๆ30นาทีที่เขาให้เขาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยต้องให้หยุดพัก10นาทีแล้วก็ต้องถือวัตถุนั้นห่างตาอย่างน้อย30เส้น1ฟุต1ไม้บรรทัดนะแล้วก็ข้อ2คือพยายามให้ลูกได้มีกิจกรรมกลางแจ้งมองออกไปไกลๆนะอยู่ออกไปเล่นอะไรเหมือนเด็กสมัยก่อนมั่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็กไทยลดลงนะครับไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาปลายทางวิ่งแจกแว่นกันมั่วกันไปหมดจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าครับ
8: เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการป้องกันคือจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะต้องไปอะไรมากมายหมายถึงว่าถ้าเด็กต้องใส่คือต้องใส่แต่ถ้าเขาอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรในจุดนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็ได้คำแนะนำกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะเอาไปปรับลองดูกับบุตรหลานของคุณผู้ฟังดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติลักษณ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
8: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: This is Thai PBS Podcast
10: ความเศร้าความเสียใจอะไรบ้างเป็นสัญญาณกระทบชีวิตคนที่อยู่ในภาวะนี้ต้องการคนแบบไหนรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
11: ปกติถ้าเราเสียใจเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองว่าถ้าการเสียใจเราเนี่ยมันเริ่มกระทบวิถีชีวิตของเราละเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดพูดน้อยลง อะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบงานที่เคยทำก็ไม่อยากทำละเบื่ออะไรเงี้ยหรืออารมณ์แปรปรวนชีวิตไม่อยากอยู่ละจะอยู่ไปทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเริ่มมีอาการพวกเนี้ยมันจะเริ่มเป็นสัญญาณของความเศร้าที่มันอาจจะลึกลงไปที่เราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเพราะจริงๆคนที่มีอาการเศร้าเนี่ยเขาน่าจะอยากได้คนที่ฟังมากกว่าแต่ว่าเราเนี่ยเรามักจะติดเราชอบไปสอนว่าแบบเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเธอเนี่ยแหละคนอื่นเขาแย่กว่านี้อีกทำไมแบบเธอแค่นี้เองทำไมเธอไม่อย่างนี้เธอคิดบวกสิเธอมีพลังอย่าร้องไห้เธอทำใจได้แล้วมันผ่านมาหลายวันเลยนะคะการพูดเรื่องพวกเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นฉันน่ะเธอจะมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยในบางครั้งการผ่านเรื่องพวกเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยวุฒิภาวะอาศัยหลายๆอย่างเลยค่ะคือแม้กระทั่งเราโตเท่านี้เนี่ย บางครั้งเรายังจัดการปัญหาเดียวกันนะได้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าค่ะเราได้ฝึกจิตใจที่เราเข้มแข็งเรามีคนรอบข้างที่มากพอไหมมีคนที่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามเนี่ยค่ะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอ่ะเราจะเป็นบทบาทไหนก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นเจ้านายเป็นทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะเศร้าได้หมดแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อะค่ะความเศร้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอะมันไม่จำเป็นที่เราต้องรีบหายเราไม่จำเป็นต้องแบบเศร้าแค่วันสองวันก็พออะไรเงี้ยเราสามารถเศร้าไปได้เรื่อยค่อยๆเยียวยาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเรายังทำมันไม่ได้เราจะเผชิญมันเพียงลำพังเนี่ยจริงๆความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นความกล้าหาญนะคะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรากล้าที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเสียใจอะไรเรามีความสูญเสียอะไรการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยให้เขาอ่ะมาช่วยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอาจจะเดินต่อไปได้อย่างดีขึ้นจริงๆเราอาจจะแค่นั่งกับเขาก็ได้นะคะบางคนอ่ะเขาต้องการนั่งด้วยกันถ้าเขาเริ่มเปิดพื้นที่นิดนึงเช่นเดินไปข้างนอกกันไหมไปซื้อกาแฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
7: ะ
11: เราอาจจะเริ่มแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแสดงว่าเขาอาจจะเปิดมานิดนึงละเราก็ไม่ต้องไปเร่งเร้าให้เขาแบบจะต้องเล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะค่อยๆถามค่อยๆสังเกตจนเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแล้วแต่การเล่าของเขาอาจจะไม่ได้อยากได้คำตอบนะคะ
4: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 02-354-352หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 1,911 กลุ่มชู 720 กลุ่มศักยภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยให้มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1,911 กลุ่มโดยผ่านการประเมินศักยภาพในระดับดีจำนวน720กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 40.22 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชนโดยในที่ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รายงานแนวทางการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆอาทิสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมและต่อยอดวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีผ่านโครงการด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิการขอรับและการใช้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รวมถึงการขับเคลื่อนการรับรอง GI รองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ GIในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ตลอดจนโครงการเชียงใหม่แบรนด์ตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำกินรวมถึงการรวบรวมแนวโน้มสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ของตลาดทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพการยกระดับมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้ที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสุราข้ามประเทศผิดกฎหมาย
13: อ้าวไอ้จอยเองไปเอาเหล้าที่ไหนมาเยอะแยะล่ะเหรอ
14: เฮ้ฉันข้ามไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไงพี่อ้วนมันถูกดีก็ว่าจะเอาไปฝากผู้ใหญ่สักหน่อยนะ
13: จะบ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพวกตำรวจมาเจอก็โดนจับหรอกอย่าทำเป็นเล่นไปนะโดนข้อหาขนเหล้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะ
15: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้การที่เราขนสุราเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณมากกว่า1ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสรรพสามิตถือว่ามีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถแจ้งความมีโทษปรับเงินถึง 1,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะ
13: เป็นไงล่ะข้าไม่ได้ล้อเล่นอยากเสี่ยงไหมล่ะแต่ข้าไม่เกี่ยวนะ
14: เฮ้ยพี่อ้วนทำเป็นไม่รู้จักกันเลยนะรอก่อนรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะพี่อ้วนรอก่อน
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
17: ประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
18: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
19: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
20: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
19: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
20: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
21: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
22: ผมก็ชอบนะ
23: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใคร
24: คิดสารดี
25: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ค่ะสนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวมาฝากกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานเนาะน้องๆเนี่ยเกิดมาก็ต้องกินข้าวปัจจุบันเนี่ยก็กินข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะข้าวเป็นธัญพืชสำคัญค่ะที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เป็นแหล่งสำคัญในการให้พลังงานของมนุษย์เลยก็ว่าได้การปลูกข้าวเนี่ยนะคะอยู่ควบคู่กับวัฒนธรรมไทยมานานค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะมันชวนทำให้เรามองย้อนกลับไปนะคะถึงความเป็นประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยค่ะที่มีทุ่งนาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการได้สัมผัสรสนุ่มๆจากข้าวที่หุงใหม่ๆค่ะเมื่อพูดถึงข้าวนะคะถ้าหากเราจะจำแนกประเภทของข้าวหรือว่าชนิดของข้าวเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งได้หลายแบบค่ะข้าวเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสารก็ได้จะแบ่งตามสภาพพื้นที่การปลูกก็ได้แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวก็ได้หรือแบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าวสารก็ได้เหมือนกันอย่างการแบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวค่ะก็จะแบ่งออกมาได้เป็นข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวซึ่งก็จะมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันค่ะแตกต่างกันอยู่ที่ประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดค่ะคือเมล็ดข้าวเจ้าจะประกอบด้วยแป้งอะไมโลสนะคะอยู่ที่ประมาณ 15-30% ค่ะส่วนเมล็ดข้าวเหนียวค่ะจะประกอบด้วยแป้งอะไมโลเพคทินนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วมีแป้งอะไมโลสเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ราวๆ 5-7% ค่ะส่วนถ้าจะแบ่งตามสภาพการเพาะปลูกก็จะถูกเรียกว่าข้าวไร่ข้าวนาข้าวน้ำขึ้นหรือข้าวนาเมืองอะไรเงี้ยนะคะส่วนรูปร่างเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดสั้นเมล็ดยาวปานกลางเมล็ดยาวเมล็ดยาวมากส่วนฤดูกาลเราก็คงเคยได้ยินกันคือข้าวนาปรีหรือว่าข้าวนาน้ำฝนกับข้าวนาปรังค่ะแล้วเมื่อเราดูถึงประเภทของข้าวเนี่ยนะคะที่เรานิยมบริโภคกันเนี่ยนะคะที่มาแบ่งตามลักษณะของเมล็ดเนี่ยอย่างที่บอกไปคือข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวซึ่งแตกต่างกันตรงเนื้อแข็งภายในเมล็ดเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าข้าวเจ้าเนี่ยเมื่อหุงสุกแล้วเมล็ดมักจะร่วนสวยซึ่งเราก็จะรู้จักเป็นชื่อสายพันธุ์ต่างๆนะคะของข้าวเจ้าอย่างเช่นถ้าเราแบ่งตามสีค่ะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเม็ดสีขาวก็จะมีข้าวหอมมะลิค่ะที่เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยมีเมล็ดเรียงยาวสวยงามรสชาติหอมนุ่มอร่อยสามารถปลูกได้เพียงปีละ1ครั้งค่ะข้าวสาวให้เป็นข้าวเปลือกบางจมูกเล็กเมล็ดยาวมีความเลื่อมมันหุงขึ้นหม้อทำให้ข้าวสุกร่วนไม่แข็งและไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะข้าวหอมปทุมอันนี้เป็นข้าวที่ได้รับการผสมสายพันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่ะข้าวนี้จะมีความหอมนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูจะหอมเป็นพิเศษข้าวหอมปทุมสามารถที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะส่วนข้าวที่มีสีแดงค่ะก็จะมีข้าวมันปูมีลักษณะเยื่อหุ้มเปลือกเนี่ยเป็นสีแดงแบบสีมันปูค่ะหุงสุกแล้วเนื้อข้าวจะสีออกเป็นชมพูอ่อนมีกลิ่นหอมเมล็ดนุ่มสวยข้าวสังหยดมีเนื้อหุ้มสีขาวปนสีแดงจางๆจนถึงสีแดงเข้ม มีแอนโทไซยานินอยู่เยื่อชั้นนอกค่ะเมื่อหุงแล้วก็สุกแล้วนะคะจะนุ่มแล้วก็เมื่อเย็นลงจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะข้าวที่มีสีเหลืองสีน้ำตาลอ่อนค่ะเช่นข้าวเหลืองปะทิวเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะมีลักษณะเป็นเมล็ดเรียวยาวให้ผลผลิตสูงหุงขึ้นหม้อสุกเร็วเนื้อร่วนไม่เกาะกันเป็นก้อนรสชาติดีค่ะข้าวสีดำก็จะมีข้าวหอมนิลหรือว่าข้าวสีนิลค่ะมีลักษณะเป็นเมล็ดเรียวยาวสีดำหรือสีม่วงเข้มจากสารแอนโทไซยานินค่ะเวลาหุงสุกจะมีสีม่วงอ่อนนุ่มฟูมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และมีข้าวที่เป็นสีม่วงเข้มข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นการผสมระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวหอมมะลิ105มีลักษณะเรียวยาวผิวมันวาวมีสีม่วงเข้มคล้ายลูกเบอร์รี่ค่ะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติหอมมันเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและข้าวอีกหนึ่งประเภทค่ะนอกจากข้าวที่เป็นที่บอกไปเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกข้าวเจ้านะคะอีกประเภทหนึ่งคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยลักษณะของเขาคือเวลาหุงสุกแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสจนเหนียวติดกันระหว่างเมล็ดค่ะข้าวเหนียวก็อย่างเช่นข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำเมล็ดข้าวมีสีม่วงดำค่อนข้างแข็งนิยมนำมาทำขนมหวานแล้วก็ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นข้าวเหนียวนะคะที่ข้าวที่มีเมล็ดเรียวยาวสีขาวทนทานต่อโรคเมื่อนำมาหุงเมล็ดข้าวที่ได้จะเหนียวนุ่มเรียงเม็ดสวยมีกลิ่นหอมน่ารับประทานค่ะซึ่งข้าวในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีชนิดพันธุ์ข้าวหรือว่าสายพันธุ์ที่แยกย่อยลงไปอีกมากมายเลยนะคะที่เรานิยมทานกันถ้าหลายคนเคยได้ยินนะคะก็อาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นกข1กข3กข4เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่เป็นข้าวเหลืองทองนะคะหรืออย่างข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวดอกมะลิ105นะคะก็มีพันธุ์แยกย่อยลงไปอีกมากมายและยังคงมีข้าวนะคะที่เป็นข้าวเจ้าเนี่ยมีพันธุ์ย่อยๆนะคะเยอะแยะเลยแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์นะคะที่เราทานกันเนี่ยนะคะก็จะมีความพิเศษเฉพาะตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนาไทยนะคะที่เราก็จะมีข้าวในหลายๆรูปแบบหลายๆสายพันธุ์ข้าวไว้อีกมากมายให้เราได้ทานกันค่ะดังนั้นแล้วค่ะลองไปทำความรู้จักกับข้าวเหล่านี้กันดูนะคะยังคงมีหลายสายพันธุ์มากมายที่อยู่ในบ้านเราที่เราอาจจะยังไม่เคยทานกันแต่ที่แน่ๆนะคะข้าวก็ยังคงเป็นอาหารหลักที่ให้ประโยชน์กับเรามากมายค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะกับสาระดีๆพาน้องๆมารู้จักกับข้าวให้มากขึ้นค่ะ
2: คิดสาระดี
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Joy and his mother lived together by themselves. Every night, mother would show him the different stars in the sky.
1: Joy อาศัยอยู่กับแม่สองคนทุกคืนแม่จะชี้ให้ Joy รู้จักดาวต่างๆบนท้องฟ้า
0: Big Dipper over there. Orion there. Betelgeuse here.
1: โน่นมีใหญ่นั่นนายพรานนี่คันไถ
0: Clustered together the seven stars of Pleiades.
1: รวมกันไว้ดาวลูกไก่เจ็ดดวงกล้า
0: Venus the evening star up ahead.
1: ดาวพระศุกร์ประจำเมืองอยู่นำหน้า
0: Bright Betelgeuse next to Sagittarius.
1: ดาวไถนั้นหนาอยู่ข้างดาวธนู
0: Joy lay stargazing until he fell asleep. He woke with a start. Only faint starlight remained.
1: จ้อยนอนดูดาวเพลินจนหลับไปตกใจตื่นขึ้นอีกทีเหลือเพียงแสงดาวริบหรี
2: ่ The moon is gone.
0: The neighbors heard Joy's voice and came out of their houses, all wondering where the moon had gone.
1: ชาวบ้านได้ยินเสียงจ้อยพากันออกมาหน้าบ้านต่างนึกแปลกใจว่าพระจันทร์หายไปไหน
0: Joy observed the night sky more than anyone. Let me go search for the moon, Joy volunteered.
1: จ้อยเป็นคนที่สังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าใครจ้อยขออาสาไปตามพระจันทร์เอง
0: The neighbors wondered how a little boy like Joy could search for the moon.
1: ชาวบ้านสงสัยเด็กตัวเล็กอย่างจ้อยจะไปตามหาพระจันทร์ได้อย่างไร
0: Joy journeyed past the Big Dipper constellation, Orion, Betelgeuse, and the seven Pleiades stars.
1: จ้อยเดินทางผ่านหมู่ดาวหมีใหญ่ดาวนายพรานดาวกันไถและกลุ่มดาวลูกไก่ทั้งเจ็ด
0: Seven stars! Wow! How are they clustered together like this?
1: ตั้งเจ็ดดวงโอ้โหอยู่รวมกันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยหรือฮะ
3: Of course! Grouped together in powerful harmony Alone, flickering and dim All seven together, bright and brilliantThe seven Pleiades stars spoke in unison.
1: แน่นอนจ้ารวมกันคือพลังความสามัคคีหนึ่งดวงริบหรี่เจ็ดดวงอัมภัยดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดพูดพร้อมกัน
0: Joy continued his search and soon met Venus.
1: จ้อยรีบเดินทางต่อไปไม่นานก็พบดาวประจำเมือง
0: Venus, could you please tell meWhere can I find the moon?
1: พี่ดาวสุกช่วยบอกจ้อยทีจ้อยจะตามหาพระจันทร์ได้ที่ไหน
0: We have a big problem. The moon has gone.
1: ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่พระจันทร์หายไป
0: Actually, it's time for me to go home now. But that's all right. I'll go with you.
1: อันที่จริงได้เวลาที่ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่เอาเถอะฉันจะไปเป็นเพื่อน
0: There's the sun. Let's go ask him where the moon has gone.
1: เอ๊ะนั่นไงพระอาทิตย์เราไปถามพระอาทิตย์กันดีกว่าว่าพระจันทร์หายไปไหน
0: When the sun heard Joy's question, he tried to find a way to help.
1: เมื่อพระอาทิตย์ทราบคำถามของจ้อยก็พยายามหาทางช่วยเหลือ
3: How about this? I will go right to sleep.
1: เอาอย่างนี้ฉันจะรีบนอนหลับ
3: And when I'm asleep, the moon will appear and get to work. Then you can ask her yourself.
1: เมื่อฉันหลับท้องฟ้าก็จะมืดพระจันทร์จะได้โผล่ขึ้นมาทำงานเธอคอยถามเขาเองแล้วกัน
3: The sun yawned three times.Lowered his eyelids and quickly fell asleep.
1: พระอาทิตย์หาวนอนสามทีแล้วหรี่ตาหลับโดยไว
0: The moon appeared in a hurry because she saw that the sky was dark. She understood that it was time to get busy.
1: พระจันทร์รีบโผล่ขึ้นมาเพราะเห็นท้องฟ้ามืดเข้าใจว่าถึงเวลาทำงานแล้ว
0: Joy was happy to see the moon again and immediately asked.
1: Joy ดีใจได้เห็นพระจันทร์อีกครั้งรีบถามไทย
0: Where were you yesterday? The sky was completely dark and everyone was in a panic.
1: เมื่อวานท่านหายไปไหนท้องฟ้ามืดสนิททุกคนตกใจมาก
3: You all have probably never noticed. The truth is that there's always one night when I get to rest. It's called the moonless night.
1: พวกเธอคงไม่ทันสังเกตสินะอันที่จริงแล้วจะมีคืนหนึ่งที่ฉันหยุดพักผ่อนเขาเรียกกันว่าคืนเดือนมืดจ้ะ
3: After thatSlowly appear again until the full moon night. That is how the cycle goes.
1: หลังจากนั้นฉันก็จะค่อยๆปรากฏตัวอีกครั้งจนถึงคืนเต็มดวงวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆ How come I never noticed that?
1: แล้วทำไมทุกทีจอยไม่เคยสังเกตเห็นเลยล่ะฮะ
3: Because you're always busy looking at BetelgeuseLadies and the Big Dipper, and forget to look for me on those moonless nights.
1: ก็เธอเอาแต่ดูพวกดาวคันไถดาวลูกไก่ดาวหมีใหญ่จนลืมดูฉันในคืนเดือนมืดน่ะสิจ๊ะ
3: And other people are all busy working and never have time to look up at my face.
1: ส่วนพวกชาวบ้านก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาเงยหน้าดูฉัน
3: True, true.Go and let all the people know that you haven't left, but they have forgotten to pay attention to you.
1: จริงด้วยทีนี้จ้อยจะไปบอกพวกชาวบ้านให้รู้ว่าท่านไม่ได้หายไปไหนแต่พวกเขาลืมสนใจท่านต่างหาก
3: โอ้ oops I got carried away talking tonight is a new moon nightI have to get to work now. So long.
1: ตายแล้วมัวแต่คุยเพลินวันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำฉันต้องออกไปทำงานแล้วไปก่อนนะ
3: The moon got dressed as a small crescent and took off.
1: พระจันทร์แต่งตัวเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นแล้วออกเดินทางไป
3: Joy thanked Venus for kindly accompanying him all the way home.
1: จอยขอบคุณพี่ดาวสุขที่ใจดีพามาส่งถึงบ้าน
3: That night, the stars twinkled more brightly than before, as if they were applauding Joy for taking the trouble to search for the moon.
1: คืนนั้นดวงดาวส่องแสงระยิบกว่าเคยราวกับจะปรบมือชมเชยจ้อยที่อุตส่าห์ตามหาจนพบพระจันทร์
4: Like a
3: Search for the Moon. Story by Mom Luang Wanewat Kiat San. English translation by Tanya Brockelman. Published by the Foundation for Children Publishing House. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมอมหลวงวานิวัฒน์เกียรติสารแปลโดยธัญญาบร็อกเคอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอาราดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: Search for the moon. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Neighbor. Neighbor. Neighbor.
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านผู้อยู่ใกล้เคียง
0: Observe. Observe. Observe.
1: สังเกตคอยดู
0: Constellation.Constellation. Constellation.
1: หมู่ดาวกลุ่มดาวแสงสว่างของดาว
0: Brilliant. Brilliant. Brilliant.
1: อำไพสุขใสโชติช่วง
0: Appear. Appear.
1: โผล่ปรากฏแสดงตัว
0: Panic. Panic. Panic.
1: ตกใจความหวาดกลัว
0: notice notice notice
1: สังเกตความสนใจข่าวสารการเตือน
0: applaud applaud applaud
1: ปรบมือการสรรเสริญ

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
3: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
4: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
6: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เปิ้ลพี่ต่ายพี่กบวันนี้จะมาในตอนสิงโตเอาแต่ใจไปฟังกันเลย
7: ณพื้นป่าอันกว้างใหญ่มีสิงโตตัวนึงชอบเอาแต่ใจชอบออกคำสั่งทำอะไรตามใจตัวเองสัตว์ทุกตัวก็ต้องทำตามคำสั่งเพราะเจ้าสิงโตคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าป่าสัตว์ทั้งหลายต่างพากันกลัวเจ้าสิงโต
8: เฮ้ยนี่เจ้าลิงจ๋อไปหาผลไม้มาให้ฉันกินดับร้อนหน่อยสิและถ้าเจ้าหาผลไม้หอมๆหวานๆตามที่ฉันต้องการมาจนเต็มตะกร้าใบนี้ไม่ได้ฉันก็จะต้องกินเจ้าเป็นอาหารนะเจ้าลิงจ๋อส่วนพวกเธอกระรอกไปช่วยกันทำความสะอาดที่นอนของฉันให้สะอาดด้วย

0: เธอรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไร
1: รับทราบครับท่านสิงโตเจ้าป่า
2: เจ้าลิงจ๋อออกวิ่งกระโดดไปมาจากต้นผลไม้ต้นโน้นทีต้นนี้ทีแล้วก็เก็บผลไม้หอมหวานหวานหอมใส่ตะกร้าใบใหญ่เจ้ากระรอกทั้งหลายใช้หางของตัวเองปัดกวาดเช็ดถูที่นอนให้เจ้าสิงโตจนเหนื่อยล้าหมดแรงส่วนเจ้าสิงโตเอาแต่ใจนั้นไม่ยอมทำอะไรเลยเกิดเป็นสิงโตอย่างเรานี่มันดีจริงๆไม่ต้องทำอะไรเองให้เหนื่อยอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยเจ้าช้างมาช่วยฉันพ่นน้ำให้หน่อยสิฉันขอเอาแบบว่าเหมือนฝักบัวเลยนะเหมือนฝักบัวเลยเจ้าช้างตัวใหญ่ใช้งวงยาวดูดน้ำแล้วพ่นน้ำเหมือนน้ำจากฝักบัวให้เจ้าสิงโตอาบน้ำแต่เจ้าช้างเนี่ยเริ่มคิดได้ว่าทำไมต้องทำตามเจ้าสิงโตด้วยทำไมสัตว์ทั้งหลายต่างพากันเชื่อฟังและทำตามใจเจ้าสิงโตเจ้าช้างเก็บความคิดนี้และไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลาย
3: นี่พวกเธอฉันสงสัย wonderWONDER wonder สงสัย
4: WONDER wonder สงสัย
3: ฉันสงสัยมากๆเลยนะว่าทำไม why why
4: why
3: why
4: ทำไม
3: ทำไมพวกเราทุกคนต้องยอมทำอะไรตามใจเจ้าสิงโตด้วยเอาแต่ใจตัวเองออกคำสั่งให้พวกเราทำงานตามใจตัวเองฉันจะไม่ทนต่อไปอีกแล้วนะ
5: สิงโตเขาเป็นเจ้าป่านะคุณช้างเขามีอำนาจที่สุดในป่าแห่งนี้ถ้าเราไม่ทำตามใจเขาเขาก็จะจับพวกเราฉันเองก็ไม่อยากทำตามใจเจ้าสิงโตหรอกนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกระรอกก็กลัวเจ้าสิงโตจะจับกิน
2: คุณช้างครุ่นคิด ponder p o n d e r ponder ครุ่นคิด
4: p o n d e r ponder ครุ่นคิด
2: คุณช้างครุ่นคิดหาวิธีจะทำยังไงให้เจ้าสิงโตเลิกเอาแต่ใจตัวเองและเลิกใช้งานเพื่อนๆสัตว์
3: เจ้าสิงโตต่อไปเนี้ยฉันและสัตว์ทุกตัวจะไม่ทำอะไรให้เธออีกต่อไปเธออยากได้อะไรต้องทำเอาเองแล้วล่ะ
0: เฮ้ยไม่มีทางฉันมันสิงโตเจ้าป่าพวกเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งเซ่เข้าใจไหม
3: ใครกันยกให้เธอเป็นเจ้าป่าเธอมีแต่เอาเปรียบพวกเราอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเจ้าป่าหรอกนะรู้หรือเปล่าคนน่ะเหนื่อยขนาดไหนที่ต้องคอยรับใช้เธอฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเธอเป็นเจ้าป่าจริงเธอจะต้องแสดงให้พวกเราเห็นว่าเธอเหมาะสม proper p r o p e r proper เหมาะสม
4: p r o p e r proper
3: เหมาะสมเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าป่าน่ะ
0: เฮ้ยได้เลยจะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาฉันทำได้อยู่แล้ว
3: เธอต้องทำทุกอย่างที่เธอเคยให้เพื่อนสัตว์ทำทั้งเก็บผลไม้เก็บกวาดทำความสะอาดที่พักตักน้ำอาบน้ำแล้วก็คอยดูแลเพื่อนสัตว์ทุกตัวจนทั่วป่า
0: อีแม่นึกว่าอะไรเรื่องแค่นี้สบายมาก
2: ด้วยความอยากเป็นเจ้าป่าเจ้าสิงโตไม่รอช้ารีบทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยใช้เพื่อนๆสัตว์ทั้งหลายทำเจ้าสิงโตทำทุกอย่างจนเพื่อนๆต้องเหนื่อยมากขนาดไหนที่ต้องทำอะไรให้ตัวเอง
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เฮ้ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยฉันว่าฉันขอนอนก่อนนะโอ้โหมันเหนื่อยมากเลย
2: แล้วเจ้าสิงโตก็หมดแรงนอนหมดแรงหลับไป
3: น นี้นี่เธอว่าเจ้าสิงโตหมดแรงตายไปหรือยังนั้น
5: ยังไม่ตายหรอกนะยังหายใจอยู่เลยดูท่าทางจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะ
3: ใช่แล้วสิงโตเนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเพื่อนๆต้องเหนื่อยขนาดไหนขณะที่ตัวเองไม่ยอมทำอะไรเลยคอยแต่เอาเปรียบเพื่อนๆเอาแต่ใจตัวเองและคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าสั่งให้ใครๆทำอะไรตามคำสั่งตัวเองใช่ไหมล่ะคุณสิงโต
6: โอ้ยใช่แล้วโอ้โหเฮ้ยนี่พวกเธอมากันหมดทั้งป่าเลยไหมล่ะเนี่ยฮะโอ้ยเฮ้ยฉันน่ะนะรู้แล้วว่าพวกเธอต้องเหนื่อยขนาดไหนและรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรไม่สนใจความรู้สึกของพวกเธอเลย
3: พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันก็ต้องดูแลกันและกันไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่เอาเปรียบกันพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ไว้ให้พวกเราทุกคนได้มีที่อยู่ได้มีอาหารกินกันและมีความสุขด้วยกันทุกๆคนเลยยังไงล่ะ
0: ฉันน่ะไม่อยากเป็นเจ้าป่าแล้วล่ะฉันให้สัญญา
2: promise P R O M I S E promise สัญญา
4: P R O M I S E promise
2: สัญญาฉันน่ะให้สัญญากับพวกเธอทุกคนเลยนะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะทำอะไรด้วยตัวเองและไม่เอาแต่ใจไม่เอาเปรียบพวกเธอพวกเธอยกโทษให้ฉันด้วยนะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะ
4: ได้เลย
5: พวกเราเป็นเพ
4: ื่
5: อนกันอยู่แล้ว
3: ใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองด้วยกันดีกว่าเรามีอาหารผลไม้เต็มตะกร้าเลย
0: เย้ดีเลยหูย
5: ฉันจะได้กินผลไม้แล้วฉันอยากกินมาต้องนะครับ
0: ใช่มีแต่เก็บอย่างเดียวเลยไม่ได้กินนะ
5: กินด้วยกันหลายๆคนสนุกดีที่สุดเลย
0: ใช่ๆดีกว่ากินคนเดียวเยอะเลยอ่ะนี่ๆเธอพวกเธอกินด้วยกัน
5: สิขอกล้วยฉันหน่อยเดี๋ยวออกก็น่ากินโอ้ดีจังเลย
0: แอปเปิ้ลด้วย
5: หวานหอมกรอบมากเลย
0: เคยเก็บไปให้เธอเจ้าสิงโต
5: ดีจังเลย
0: ได้ได้ได้เธอลองกินอันนี้ดูอัน
5: น
0: ี้
5: ก็อร่อยนะลอง
2: นับจากนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งหลายก็แบ่งปันพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งนี้และป่าแห่งนี้ก็มีแต่ความสุขตลอดไป
7: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
9: ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่อยากมีอนาคตที่สดใสต้องห่างไกลจากยาเสพติดรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด

0: าติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.edek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาตีตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
4: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับก็มาตรวจสอบกันในช่วงนี้และวันนี้ครับมาเตือนภัยครับมาเตือนภัยระวังถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกนะครับโอนเงินนะครับก็ตอนนี้มิจฉาชีพหลอกช่วยเหลือสัตว์ป่านะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนที่รักสัตว์นะรักสัตว์นะสงสารสัตว์นะช่วยกัน100 200นะช่วย50บาท20บาทนะล้านคนก็20ล้านนะคุณผู้ฟังครับใช่ไหมถ้าเราอ่ะโอ้เล็กๆน้อยๆเอง20บาทเองนะก็ทุกคนสงสารสัตว์ป่าโอนกันใจตรงกันเลยครับ1ล้านคนครับคนละ20บาทก็20ล้านบาทนะคุณผู้ฟังครับวันนี้มาเตือนภัยรู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพหลอกช่วยเหลือสัตว์ป่าครับตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับไปสร้างนะรูปนะความสงสารของสัตว์ป่ามาเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยครับช่วยกันบริจาคคนละ100 200นะ100 200ล้านคนก็โห100ล้านเลยนะคุณผู้ฟังนะเห็นปะดังนั้นทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ฝากเตือนกันนะครับว่าเราต้องตรวจสอบครับ5สัญญาณเตือนแก๊งหลอกบริจาคเงินช่วยสัตว์ป่าครับ1ก็จะสร้างตัวเองเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะเป็นนักอนุรักษ์เลยรักสัตว์นะครับสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือครับแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสาครับ2ก็จะชวนทำบุญช่วยสัตว์ครับโพสต์รูปสัตว์ป่าบาดเจ็บชวนระดมทุนค่าอาหารชวนระดมทุนค่าอาหารและค่ารักษาครับ3ก็จะส่งเลขบัญชีส่วนตัวนะครับให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลครับอ้างว่าเป็นคนดูแลครับนะเนื่องจากเป็นคนดูแลครับให้โอนมาส่วนตัวนะครับนี่คิดดูโอนคนละ20บาทล้านคนก็20ล้านบาทนะคุณน่ะใช่ป่ะ4ครับต้มตุ๋นอย่างต่อเนื่องครับอัปเดตนะเรื่องราวดราม่าครับว่าเนี่ยได้เงินมาแล้วนะไม่พอน้องเป็นอย่างนั้นต่อเป็นนี้ต่อขอโอนเพิ่มนะแล้วหลายคนก็หลอกหลายคนก็ถูกหลอกครับโอนเงินเพิ่มเข้าไป5ครับพอสงสัยปั๊บหายปั๊บเลยนะพอลองขอเอกสารตรวจสอบลบโพสต์และก็บล็อกหนีเลยนะนี่คือกลุ่มมิจฉาชีพครับนี่คือมิจฉาชีพครับที่หลอกเราครับตอนนี้เยอะมากเลยนะครับเตือนภัยนะสำหรับกลุ่มคนที่รักสัตว์นะครับต้องเช็คให้ดีครับดังนั้นก็ ฝากไว้นะครับว่าหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับบางคนบางเพจเอารูปเอาโลโก้ของหน่วยงานเลยนะครับดังนั้นหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือส่งลิงก์บริจาคนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับอย่าเชื่อนะครับดูได้ครับอย่าเชื่ออย่าโอนถ้าเป็นการโอนเงินอย่าโอนเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับภาพนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพจริงครับ AI สร้างได้หมดเลยตอนนี้AI พูดได้หมดเลย AI สร้างได้หมดเลยนะครับดังนั้นอย่าเชื่ออย่าโอนดูได้ครับดูได้แต่อย่าโอนนะอย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มมิจฉาชีพครับถึงแม้จะเงิน20บาทก็ตามครับ20บาท10,000คนเท่าไหร่ครับ10,000คน20บาทเท่าไหร่ครับแสนแล้วนะถึงออกว่า10,000คนน่ะคนละ20บาทอ่ะนะครับแล้วล้านคนน่ะ20ล้านนะครับทุกท่านครับเห็นไหมเงินเราอย่าให้กลุ่มคนโกงนะโกงหลอกลวงกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพครับนี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันก็ฝากกันไว้นะครับว่าดูได้แต่อย่าเชื่อแล้วก็อย่าโอนนะครับโลกออนไลน์นี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนระวังข่าวปลอมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อัน

0: รายกว่าเดิม3เท่ายืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่าพร้อมแนบอาการรายวันที่พึงสังเกตขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608สำหรับการสังเกตอาการโรคทางเดินหายใจประชาชนสามารถสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือปวดศีรษะหากมีอาการป่วยแนะนำให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยและพักผ่อนอยู่บ้านหากเป็นกลุ่มเสี่ยง608ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุทธงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามาสำรวจการใช้ภาษากันถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับวัดวังวิเวการามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่มีความสวยงามและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามครับเมื่อเข้ามาในวัดสิ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นก็คือสายศีลครับคำว่าสายศีลเป็นอีกคำหนึ่งที่ยังมีหลายๆคนเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
1: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือตะอีนอเนนยอยักษ์กลันครับผม
2: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอีนอหนู
3: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอียอหญิงจอจานนอหนูกลันค่ะมั่นใจค่ะ
4: สายศีลสอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอีนอหนูจอจานกลันค่ะ
5: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอียอหญิงจอจานนอหนูกลันค่ะ
0: คำว่าสายศีลมาจากคำว่าสายกับศีลสายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆศีลหมายถึงรดน้ำมนต์มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าศีลจนะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าสายศีลหมายถึงได้ดิบสีขาวที่นำมาจับทบเป็น3เส้นหรือ9เส้นใช้ในพิธีทางศาสนาเช่นสำหรับพระถือในเวลาสวดมนต์หรือพราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีบางอย่างคำว่าสายศีลเขียนอย่างนี้นะครับสอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอิยอหญิงจอจานนอหนูการันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนโรงพยาบาลต้องรับรักษา
11: คุณเจ้าหน้าที่คะช่วยลุงด้วยนะจู่ๆก็ช็อกไปอ่ะช่วยลุงด้วยนะนะ
12: ใจเย็นป้ามาถึงมือหมอแล้วลุงแกมีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมคะ
11: ใช่แกเป็นความดันสูงคอเลสเตอรอลก็สูงด้วย
12: เดี๋ยวตรวจก่อนอาจต้องผ่าตัดค่ะ
11: แพงไหมอะหนูเป็นแสนเลยหรือเปล่าป้าไม่มีเงินนะหนู
13: ไม่เป็นไรค่ะกฎหมายสถานพยาบาลว่าไว้ผู้ที่ดำเนินการเปิดสถานพยาบาลต้องดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายห้ามปฏิเสธเด็ดขาดค่ะหากสถานพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
12: ไม่ต้องร้องไห้นะป้าเดี๋ยวหมอจะรีบผ่าตัดให้ค่าใช้จ่ายไว้ว่ากันทีหลังจ้ะชีวิตคนสำคัญกว่า
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐระบุว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบคนที่กำลังฉลองงานแต่งงานและพวกเขาเรียกการโจมตีนี้ว่าอาชญากรรมสงครามสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีพิธีฉลองมงคลสมรสในเมืองซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก67คนกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่2กันยายนว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภากล่าวโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสหรัฐสังหารเด็กและพลเรือนในการโจมตีหลายครั้งระหว่างความขัดแย้งนายทิมฮอว์กินส์โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐที่กล่าวว่าพวกเขารับทราบรายงานดังกล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบอยู่และเสริมว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 คนและอีกมากกว่า 4,700 คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,204 คนและประชาชนอีกกว่า 4,200 คนยังหาไม่พบรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย5คนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 1,225 คนขณะนี้ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลแต่เนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสื่อสารยังเสียหายและใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ทำให้ภารกิจของทีมกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก

สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในปีนี้โดยทรงไม่มีปัญหาพระพลานามัยที่สำคัญใดๆ NHK ทราบมาว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพลงอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงแห่งญี่ปุ่นทรงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะและแทบทรงไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเลยพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปี2562หลังจากที่ทรงแสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสทางวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงแจ้งพระราชประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังหลวงให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพตาม

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ป่านนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะให้สภาความมั่นคงมาชี้แจงก็คือ1สถิติเหตุการณ์ต้องลดลง 100%อันนี้เป็นการมารับปากกับสภาอันที่สองคือต้องไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอันที่สามต้องลดความสูญเสียไม่ให้มีสูญเสียเลยอันที่สี่ยกเลิกกฎหมายพิเศษและห้าถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วให้กำลังพลเรือนนี่คือสิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติได้มาสร้างไว้และตลอดระยะเวลาของปี60ที่ผ่านมาเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสูบงบประมาณหน่วยราชการใดหน่วยงบรับงบประมาณใดไม่ป้าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาหรือศาลองค์กรอิสระถ้าไม่เอายุทธศาสตร์ชาติมาตั้งจะถือว่าจะของบประมาณไม่ได้ทุกคนก็เขียนหมดดังนั้นที่ยุทธศาสตร์ชาติตั้งไว้ผมจึงตั้งเสนอตั้งกรรมาธิการเพื่อจะศึกษาซึ่งหัวข้อของผมเนี่ยก็คงจะต่างกับที่คิดไว้เพราะว่าวันนี้ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีกลาโหมหรือท่านประธานนะครับที่มานั่งสิ่งที่ท่านตั้งเนี่ยความสงบเป็นสิ่งใฝ่ฝันของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศที่เราต้องทุ่มงบประมาณไปแล้วก็ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่าไอ้ที่ตั้งไว้ปี70นั้นจะยกเลิกท่านกำลังจะไปทำลายความฝันความหวังของประชาชนอันนี้มันเป็นโอกาสและเป็นสิ่งท้าทายของรัฐบาลนี้ท่านครับอะไรที่ท่านคิดว่าไว้ถ้าท่านได้ทำว่าจะให้เหตุการณ์ยุติในปี70สิ่งที่ทำไม่มีสิ่งล้มเหลวแต่สิ่งล้มเหลวคือสิ่งที่ท่านจะไม่ทำคือสิ่งที่ท่านจะขี้ขาดและจะไม่ขอให้ปี70เป็นปีที่จะทำให้เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุติที่ผมพูดเช่นนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่พรรคประชาชาติที่ถือได้ว่าเป็นพรรคที่เราได้รับการเลือกตั้งที่เรียกว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใน3จังหวัดทั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยสูงสุดเกือบทุกเขตแสดงว่า คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องการที่อยากจะเห็นเพราะนโยบายที่พรรคประชาชาติได้เสนอนั้นเราจะเอาความสันติสุขสันติภาพและความสงบยุติสันติภาพอย่างยั่งยืนนำมาให้ได้โดยใช้เป็นหนึ่งในนโยบายเมื่อถามว่าจะทำอย่างไรซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้ที่เสนอทุกคนได้มาสะท้อนปัญหาแต่ปัญหานั้นมันอาจจะเหมือนโรแมนติกริซึมกันไปหน่อยมันไกลไปหน่อยมันฝันมากไปหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายนั้นเหลือในเวลาอีก4เดือนอย่างน้อยที่สุดเราก็อาจจะต้องมาทบทวนว่ายุติเหตุการณ์ความไม่สงบในปี70นั้นน่ะสถิติลดลง 100% เนี่ยมันคงไปได้ยากแต่คำว่า 100% ของท่านก็คือปี60กับปี70ความสูญเสียไม่มีเลยมันอาจจะไกลเกินไปแล้วสิ่งที่ผมเห็นว่าอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องกฎหมายพิเศษนะกฎหมายพิเศษคงต้องยกเลิกแต่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายเป็นอย่างไรและที่สำคัญถ้าท่านบอกถอนกำลังเนี่ยแล้วให้พลเรือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่น่าจะไม่รอบคอบเพราะว่าถ้าท่านไปถามพี่น้องที่เป็นพุทธเขาก็ต้องการกำลังทหารอยู่สิ่งที่ท่านจะต้องรับฟังเป็นความคิดของฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในห้องแอร์แล้วคิดว่าตัวเองมีอาวุธมีอำนาจหรือไม่นั้นดังนั้นวิธีคิดเช่นนี้ผมยังเห็นด้วยกับเป้าหมายว่าใน4เดือนเนี่ยเราจะทำให้ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอยุติเหตุการณ์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ผมพูดนี้ในปี2558 56นะครับผมได้มีโอกาสเป็นคณะพูดคุยไปที่มาเลเซียผมยังจำได้เลยว่าถ้าเรารับประเด็นคือประเด็นไม่ใช่ข้อยุติอิชชูหรือประเด็นใน5ปัญหาเนี่ยใน5ข้อที่มีการเสนอในครั้งนั้นเนี่ยจะหยุดเหตุการณ์ภาคใต้ไม่ใช่หยุดแค่พื้นที่ใดพื้นหนึ่งจะหยุดปฏิบัติการทั้งพื้นที่อย่างยั่งยืนแล้วก็เอามีประเด็นทั้ง5ข้อมาคุยกันจะออกเป็นอย่างไรต้องไปปรึกษาหารือประชาชนนี่คืออะไรไหมครับถ้าคือเจตจำนงทางการเมืองดังนั้นวันนี้คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาภาคใต้ก็คือผู้นำเมื่อผู้นำไม่เป็นผู้นำเนี่ยอย่าหวังเลยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้ได้ดังนั้นเจตจำนงทางการเมืองเจตจำนงของผู้นำที่มุ่งฝันว่าไม่ต้องการจะเห็นเลือดไหลอีกต่อไปแล้วต้องการจะให้เห็นพี่น้องได้ลุกขึ้นมายังมีความสุขคนพุทธต้องอยู่ในปัตตานีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แบบคนพุทธคนมุสลิมต้องอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมุสลิมการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งวันนี้เราอยากได้รับเกียรติกับคนอื่นแต่เราไม่เคยให้เกียรติคนอื่นเลยสิ่งหนึ่งผมไม่ได้ตำหนินายกแต่ว่าบางทีคำพูดของท่านอย่างเหตุการณ์ที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยประชาชนผมไปทั้งพื้นที่เลยผมไม่พูดว่าใครยิงไม่ยิงแต่เขาต้องการความยุติธรรมที่ตั้งกรรมการขึ้นมาแต่ท่านบอกท่านเชื่อแม่ทัพอย่างนี้ก็สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นผมจึงคิดว่าเมื่อเราวางแผนเช่นนี้แล้วการที่รัฐบาลอยู่ๆอีกไม่กี่วันจะมายกเลิกว่าปี70เหตุการณ์ภาคใต้จะไม่ยุติแล้วจะปล่อยไปเรื่อยเพื่อจะใช้งบประมาณไปเรื่อยนี้ผมขอตำหนินะผมต้องขอตำหนิและตำหนิตัวผมด้วยคำถามมีว่าเราจะแก้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่เราเคยประสบความสำเร็จก็คือพลเรือนตำรวจทหารสิ่งที่เรามาล้มเหลวเราคือเรามีงบบูรณาการเรามีการบูรณาการจนคนที่ถูกบูรณาการผมไม่ได้ขัดกรมนเลยอย่างกรมนมีกำลังแค่200ท่านลำตีกลาโหมอาจจะมากกว่านั้นหน่อยหรือจะน้อยกว่านี้แต่กรมนมีกำลังพล 50,000 กว่ากำลังพลของท่านคือใครก็คือทหารของท่านคือตำรวจคือฝ่ายปกครองหรือเอาครูเอาอะไรมารวมๆกันแล้วบอกนี่เป็นกรมนปปส.บางคนพอไปจับยาเสพติดไปจับบุหรี่ก็นี่คือเป็นผลงานกรมนนี่คือความล้มเหลวในวิธีคิดแล้วกรมนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เหมือนว่าท่านผมเห็นด้วยกับการมีกฎหมายอันนี้แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าตำรวจที่มาใช้กำลังพลกรมนนั้นเขาต้องการเงินค่าตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือนที่ท่านท็อปให้ดังนั้นถ้าเราสามารถกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมที่มีเอกภาพสามารถจะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ได้เราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะหามรรควิธีแต่การแก้ปัญหาคือการแก้ปัญหาด้วยรัฐศาสตร์คือการกระจายอำนาจวันนี้โครงสร้างในการแก้ที่พรรคประชาชาติหาเสียงไปก็คือเราจะให้รัฐรวมศูนย์น้อยลงแต่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะส่งสัญลักษณ์อาจจะต้องเลือกตั้งเลขาธิการสอบต.เชิงสรรหาอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่ยัดใครก็ได้เข้าไปเป็นเลขาการอาจจะมีการสรรหาจำนวนหนึ่งแล้วก็ให้นายกจิ้มลงไปเพราะเขาจะได้รู้จักกับคนพื้นที่ไม่ใช่ให้เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วพอไปปี2ปีก็ออกมาแล้วก็เป็นที่สำคัญความเจ็บปวดของประชาชนไม่รับการแก้ไขอันนี้ก็คือโครงสร้างโครงสร้างที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราพูดมาเสมอเลยว่าวันนี้ผมก็ขอเอานโยบายของพรรคประชาชาติที่คิดว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้คือเรามีนโยบายที่เรียกง่ายๆว่า6ออที่1คนใน3จังหวัดต้องมีอาหารกินคนใน3จังหวัดต้องไม่ยากจนวันนี้ที่หลังรามเนี่ยเกือบ 300,000 คนคน3จังหวัดอพยพมาเป็นไรเดอร์เป็นยามทั้งที่เขาต้องรักถิ่นฐานรักบ้านเรือนเพราะเราใช้ความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือกับความมั่นคงของคน3จังหวัดงบประมาณถมเข้าไปทำไมความยากจนยิ่งเยอะดังนั้นเราต้องเร่งแก้ปัญหาความยากจนของคน3จังหวัดซึ่งกรมนแทนที่จะเป็นความมั่นคงของกรมนความมั่นคงของข้าราชการ 50,000 คนที่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยทำให้ความยากจนมากขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนเอางบตรงนี้ไปแก้ปัญหาความยากจนซึ่งอันนี้อยู่ที่กระบวนการประการที่2ที่2ต้องทำให้คนมีอาชีพการทำให้คนมีอาชีพมันมีหลายวิธีวันนี้คนใน3จังหวัดมีอาชีพหมดไปอยู่ในมาเลเป็นเจ้าของร้านอาหารไปอยู่อันดามันอยู่ทั้งหมดแต่ทำอย่างไรเราต้องทำให้คน3จังหวัดมีอาชีพให้ได้อันที่1คือต้องไปปฏิรูปที่ดินต้องทำให้ที่ดินที่เป็นของรัฐมากมายเนี่ยทำให้เขามีที่ดินทำกินเขาให้มีที่ดินได้อยู่อาศัยอย่างง่ายๆที่3ที่เราต้องทำก็คือเรื่องอนามัยเรื่องยาเสพติดวันนี้คนอพยพจาก3จังหวัดได้ถูกยาเสพติดทำลายอพยพหมดเลยแล้วอนามัยสุขภาพโรงพยาบาลท่านไปดูโรงพยาบาลปัตตานียะลาสิคนล้นเราไม่เคยใส่ใจกับพวกนี้มากนักนี่คือเรื่องอนามัยที่5 เป็นเรื่องสำคัญมากอ๋อที่สี่เป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องโอกาสกับเรื่องการศึกษาการวัดคุณภาพของคนไม่ใช่วัดที่ความมากของคนแต่ต้องวัดที่คุณภาพคุณภาพหนึ่งเรื่องการศึกษาการศึกษาในสามจังหวัดเคยรุ่งเรืองการศึกษาของในโรงเรียนยะลาโรงเรียนจังหวัดยะลาเคยต้นๆเดี๋ยวนี้แย่ไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องอพยพไปเรียนอินโดเรียนมาเลเรียนต่างๆวันนี้เราต้องเดินไปที่การศึกษาแล้วการศึกษาก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ยุบกระทรวงศึกษาคือส่งการศึกษาให้ไปอยู่กับท้องถิ่นให้ไปอยู่กับครอบครัวให้ไปอยู่กับโรงเรียนเพราะเรายิ่งมีหน่วยงานมากเราใช้ความมั่นคงนำการศึกษาความจริงการศึกษาต้องแก่ความมั่นคงออีกอหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้พูดว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่สะพานกตคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพราะเราไปบอกว่าเขาเป็นคนไทยจริงๆเขาเป็นคนมาลายูเราไปโกหกตัวเองเราไปเอาวัฒนธรรมคนพุทธไปให้คนมาลายูใช้นี่คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่มีสะพานกตที่มีคนมาเดินขบวนมากมายดังนั้นอันนี้คือเรื่องอัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการพูดคุยที่มาเลเซียเขาเสนอ5ข้อข้อ1เขาอาจจะเสนอแรงไปบอกว่าต้องยอมรับว่า BRN เป็นนักต่อสู้ซึ่งรัฐไทยไม่ยอมรับเพราะรัฐไทยต้องยอมรับว่า BRN คือผู้อาชญากรแต่เขาบอกเขาเป็นนักต่อสู้แล้วก็ต้องยอมรับให้ BRN เป็นตัวแทนที่มาพูดคุยแล้วเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการอยู่กันคือทำอย่างไรจะต้องให้คนพุทธอยู่ในปัตตานียะลานราธิวาสได้อย่างคนพุทธการศาสตร์เดือน10ก็ควรจะเป็นหยุดราชการให้เขาได้แล้วนะคนมุสลิมนอกจากอยู่ได้ต้องอยู่ในสังคมได้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องต้องไม่มีความอยุติธรรมการไม่มีความอยุติธรรมข้อเสนอของเขาเป็นไปได้ไหมว่าเราจะนิรโทษกรรมให้กับคนที่มีความคิดความจริงอุดมการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคนเปลี่ยนอุดมการเนี่ยผมไม่ค่อยอยากคบนะการที่เขามีอุดมการแต่เขาต้องไม่ใช้ความรุนแรงวันนี้เราเอาคนที่มีอุดมการเป็นความผิดอ้างยี่ซ่องโจรแล้วความผิดต่างๆอยู่ในเรือนจำมากมายทั้งที่เขาไม่ได้แตะอาวุธแล้วก็เป็นการดังนั้นเมื่อเรามีพ.ร.บ.สันติสุขนิรโทษกรรมให้คนที่อื่นอันนี้เราหยิบประเด็นนี้มาแล้วมาวางอันนี้สิ่งที่ผมพูดนี้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่อยากจะว่าเราจะตั้งยังไงว่าใน4เดือนเนี้ยถ้าเรามาคุยกันแล้วก็หนีไม่พ้นครับการพูดคุยเพื่อสันติภาพเราเห็นทางออกตอนผมเป็นเลขาสปท.เขามาสัมภาษณ์ผมเขาถามว่าทางออกของภาคใต้คืออะไรตอนนั้น GT 200เยอะมากนะตอนนั้นรถพุ่มเกาะถูกระเบิดหงายหมดคนผมขึ้นรถไฟจากยะลาไปโกลกโบกี้ที่7เป็นข้าราชการอยู่โบกี้ที่6ไม่มีคนอยู่เลยเพราะว่าประชาชนต้องอยู่รอดเพราะฝ่ายเห็นต่างเขาจะทำร้ายคือทำร้ายทหารตำรวจที่อยู่โบกี้ที่7จึงทำให้โบกี้ที่1เนี่ยแน่นไปเลยผมต้องยืนในโบกี้ที่1แล้วคนมาซ้อนๆกันดังนั้นผมคิดว่าเราหาทางออกแล้วคือการพูดคุยแต่เรายังไม่มีข้อยุติของการพูดคุยพอเขามาถามผมว่าจะหาทางออกยังไงผมบอกผมจะทำทางใหม่การทำทางใหม่ผมไปพบกับOIC ที่ตุรกียังจำได้เขายังบอกผมว่าทำไมไม่ฟังเสียงของประชาชนซึ่งอันนี้มันอยู่ในกฎหมายสปท.อยู่แล้วต้องรับฟังความเสียงของประชาชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งทางใหม่ก็คือเราจะให้คนทุกคนท ั้งสตรีทั้งเด็กทั้งคนในพื้นที่เนี่ยได้มีพื้นที่ไม่ใช่ว่าคนถือปืนแต่คนถือปืนทะเลาะกันแล้วเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนเปราะบางต้องให้คนทุกคนเข้ามาวันนี้เราแก้ปัญหาสำเร็จของภาคใต้คือใครก็ตามใช้ความรุนแรงเห็นไหมทหารที่นราธิวาสตั้งด่านอยู่พอถูกทำร้ายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนมาทำร้ายถูกประนามหมดแล้วใครก็ตามที่มาทำร้ายคนอื่นต้องถูกประนามวันนี้สังคมต้องปฏิเสธความรุนแรงผมจึงคิดว่าทางออกอันหนึ่งคือทางพูดคุยถ้าเรายอมลดทิฐิเรื่องภาษานะท่านอาจารย์มนอก็เป็นที่ปรึกษาแล้วลองดูเมื่อเขาตกลงว่าถ้าเรารับประเด็นกี่ข้อก็ตามสัก 1 2 3 ข้อแล้วเขาบอกว่าเขาจะหยุดปฏิบัติการทั้งหมดเราก็ตั้งคณะขึ้นมา Fact Finding มาตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นการก่อเหตุของใครแล้วท่านเชื่อเถิดถ้าใครฝ่าฝืนวิธีการนี้เขาจะไม่มีที่ยืนท่านประธานที่เคารพครับอันนี้เนื่องจากว่ายัตติของผมที่เสนอแล้วก็มีตัวแทนของสภามาขอร้องบอกว่าให้ผมถอนผมก็อาจจะถอนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอนั่งฟังเพราะว่าข้อเสนอแนะของหลายคนเป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่ผมพูดนี้มันเป็นเพียงเล็กน้อยเพราะระบบที่เราคิดว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำที่สุดเพราะระบบการเงินมันเป็นระบบการเงินที่มีดอกเบี้ยเขาไม่สามารถจะเป็นมหานคร5ล้านไม่สามารถจะใช้เงินเม็ดเงินที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาได้ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเราต้องมีความใจกว้างแล้วเราต้องถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องนำปัญหาต่างๆมาโดยสิ่งที่ผมพูดนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้สิ่งที่สำคัญต้องเปิดให้คนทุกคนว่าถ้ามีประเด็นว่าถ้ามี 4-5 ประเด็นนี้เหตุการณ์จะยุติท่านไม่ต้องไปเอางบมาอีกแล้วปี70ก็จะยุติอันนี้เพราะผมได้ฟังจากฝ่ายโน้นทุกครั้งที่เจอกันก็จะพูดอย่างนี้พอหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฮัสซันตอยิบหรือใครก็จะพูดอย่างนี้ตลอดแม้มาถึงปัจจุบันยังมีการสื่อสารผ่านคนรู้จักมาจริงๆมันมีทางยุติอยู่แล้วทุกคนก็เหนื่อยล้าแล้วครับก็ขอนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าปี2570เราไม่ควรจะขี้แพ้หรือยอมแพ้ไม่คิดเรื่องให้เหตุการณ์ภาคใต้ยุติลงครับขอบคุณมากครับ
7: ครับจบผู้เสนอยตินะครับต่อไปเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกเชิญท่านจักรภพเป็นแขกครับเชิญครับ
10: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเป็นแขกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสนี้ครับและขอบพระคุณท่านผู้เสนอยติก่อนหน้านี้ทุกท่านซึ่งได้ประกอบส่วนมาเป็นความเข้าใจในปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของชาติไทยท่านประธานที่เคารพครับผมคงไม่อยากจะใช้เวลาของท่านสมาชิกและของสภาในการพูดย้ำซ้ำทวนเพียงแต่มีตัวเลข2ตัวเลขที่ต้องพูดย้ำเอาไว้เท่านั้นเองว่างบประมาณ 600,000 ล้านระยะเวลาเกือบ23ปีและบวกไปอีก1ตัวเลขก็ได้ก็คือเกือบ 8,000 ชีวิตนั่นคือตัวเลขทั้งหมดที่เราควรจะจดจำกันแล้วใช้เป็นตัวเลขเริ่มต้นในการทำงานเพื่อจะปรับความคิดจิตใจและวิธีการใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานไปว่าในกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้เราคงต้องคำนึงถึงความจริงข้อหนึ่งว่านี่คือปัญหาที่มีลักษณะพิเศษในตัวเราให้ความสนใจน้อยเกินไปก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเกินไปก็มีปัญหาเนื่องจากว่ามีตัวแสดงบางตัวในปัญหานี้ที่ต้องการให้มีการให้ความสนใจมากขึ้นจนถึงขั้นเกิดความยอมรับนับถือในเชิงความเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะในความพอดี

0: นี่คือเวลาที่ต้องใช้แนวความคิดที่เรียกกันว่าการจำกัดวงหรือ containment ต้องกระทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อไม่ให้มีมิติของเรื่องระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไม่ว่าจะทำโดยลับหรือทำโดยแจ้งก็ตามต้องยึดเอาไว้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งว่าจะต้องรักษาเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นของประเทศไทยเป็นประเด็นของพื้นที่และไม่เกินไปกว่านี้ท่านประธานที่เคารพครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะได้ดึงมาสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการมองปัญหาจากประเด็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์อันเนื่องมาจากปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมแก้ปัญหาเดิมโดยหวังให้เกิดผลใหม่ได้ครับท่านประธานต้องมีการประเมินว่าการลงทุนแก้ไขปัญหาขนาดนี้ใช้ทรัพยากรของรัฐมากมายขนาดนี้และได้ผลที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งที่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้นั่นหมายความว่ามันต้องมีอุปสรรคขัดขวางอย่างอื่นที่เราไม่ได้นำมาวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดหรือไม่และหนึ่งในนั้นก็คือว่าใครได้ประโยชน์จากปัญหาที่ยืดเยื้อนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมได้ยินเข้าหูมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเถื่อน5อย่างคือเรื่องของคนเถื่อนของเถื่อนน้ำมันเถื่อนยาเสพติดแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเถื่อนชนิดอื่นๆที่ประกอบมาเป็นรายละเอียดย่อยๆหลายคนมีความเชื่อเลยเถิดไปถึงว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และชาตินิยมที่มีการกล่าวอ้างขึ้นนี้ได้ถูกนำมาเป็นข้ออำพรางในการที่จะรักษาพฤติกรรมและความจริงที่ผิดไปจากกฎหมายของประเทศไทยเหล่านี้อยู่กลายเป็นเครื่องอำพรางกลายเป็นเครื่องที่เป็นหน้ากากของปัญหาอื่นที่ปรากฏอยู่และผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมีปัญหาที่ยืดเยื้อนี้ก็กลายเป็นการรักษาปัญหาให้ดำรงอยู่ต่อไปทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหานี้เกิดจากผลประโยชน์โดยล้วนนะครับคนที่เชื่อในเรื่องประวัติศาสตร์ก็มีมากคนที่เชื่อในเรื่องของความจริงทางวัฒนธรรมก็มีอยู่เยอะแต่ที่สำคัญก็คือว่าได้มีการส่องกล้องเข้าไปดูคนที่มาแอบใช้ประโยชน์มาหุ้มปัญหาอยู่โดยกลายเป็นตัวแสดงอยู่ภายนอกหรือภายในเพื่อที่จะให้เกิดการได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากปัญหานี้อย่างไรหรือไม่หลายคนถึงกับใส่งบประมาณเข้าไปในผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาเช่นเดียวกันท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพครับเรารู
1: ้อ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผมโดนโทษทางอาญาแล้วจะมาปลดจากตำแหน่งอีกอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นในระหว่างที่นายยอดชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้านนายยอดชายเห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมอีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้วการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีกถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อนจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นายยอดชายกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่ามีความผิดฐานอนาจารจริงเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาโดยตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและดูแลมิให้มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันน่ารังเกียจประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยหากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญามาแล้วไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: เป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
1: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินเอียร์แอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
0: นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนจังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
4: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการ จัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
7: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
8: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวต
9: หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
11: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายว่าบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
10: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุพันธิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของ2เด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นจึงน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่จะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับส่วนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

หลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของพึ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาให้อีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกตั้งหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานในอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของได้หลายตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของรุ่นเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงุนงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: กรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
9: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
10: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมลุยชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์เข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานย้ำประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกำลังพลร่วมให้การต้อนรับพลเอกธนาพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบรรยายด้านแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการติดตามคดีและเหตุการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้มหาดไทยส่วนหน้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
12: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
10: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
13: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตใน

0: ปวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: มายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนตั้งท้องไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งจะเป็นอย่างไร
11: ที่ถูกมันข่มขืนนะหนูจะทำยังไงดี
12: ไม่เป็นไรนะลูกเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าผู้ชายคนนั้นอยู่ยังไงก็ต้องเอามันเข้าคุกให้ได้ตำรวจบอกแม่แล้ว
11: แต่หนูท้องแล้วอะค่ะจะทำยังไงดีค่ะแม
13: ่กรณีเช่นนี้หากอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์หรือมีความจำเป็นต้องทำแท้งเช่นถูกข่มขืนหรือยืนยันทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ผู้หญิงคนนั้นและหมอที่ทำแท้งให้ไม่มีความผิดค่ะเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ซึ่งคนทั่วไปจะยังไม่รู้เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามขอให้คิดไตร่ตรองให้ท่วนทีก่อนตัดสินใจนะคะ
12: ไม่เป็นไรลูกมีกฎหมายดูแลคุ้มครองผู้หญิงที่เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ยังไงก็ตามแม่อยู่ข้างลูกเสมอจ้า
11: แม่คะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
14: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิคุยใจเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ pakifm.org pakifm.org ทาง YouTube pakifm นะครับแล้วก็ Facebook Live ทางรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับแล้วก็อวชทด้วยนะครับรวมถึงสมาคมวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็มาติดตามกันนะครับผ่านทางYouTube Facebook แล้วก็ทางออนไลน์รวมถึงทางวิกระจายเสียงในระบบ FM นะครับก็มาพบกันเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันทุกวันนี้เรายังคงเจอกับสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับก็เริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งสถานภัยในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ยังคงนะครับเราเจอบ้านเราประเทศไทยเรายังเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับแถมนะทางภาคเหนือคือเชียงรายนะครับแล้วก็ทางอีสานต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีแผ่นดินไหวที่พะเยาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวครับเริ่มกันที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับเราลงในจังหวัดนะในแต่ละจังหวัดลงอำเภอกันนะครับในส่วนของแม่ฮ่องสอนครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกอำเภอของแม่ฮ่องสอนนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเชียงใหม่ครับอำเภอจอมทองอำเภออมก๋อยอำเภอฮอดอำเภอแม่แจ่มนะครับก็4อำเภอนี้นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังในยี่สิบชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอเมืองอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นนะครับก็4อำเภอนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยจังหวัดพะเยาครับอำเภอจุนอำเภอปงอำเภอภูซางอำเภอเชียงคำและก็อำเภอเชียงม่วนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับและก็ที่จังหวัดน่านครับหลายคนบอกว่าอุ๊ยน่านดีแล้วนะครับแต่ต้องเฝ้าระวังนะครับจังหวัดน่านครับก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอำเภอทุ่งช้างอำเภอท่าวังผาอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียงกลางนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงไว้นะก็อย่าลงมาต้องรอก่อนนะดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ24ชั่วโมงนี้ก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดตากที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ในส่วนของจังหวัดทางภาคกลางก็มีกาญจนบุรีครับที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีครับ2อำเภอนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับจังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอขลุ่มอำเภอสอยดาวอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงและก็อำเภอแหลมงอบนี่คือทั้งหมดนี้ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ฝากย้ำเตือนนะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง3กันยายนนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมและก็ระวังอันตรายจากการขับรถนะไปลุยน้ำด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามนะครับงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากจันทบุรีตราดแล้วก็ กาญจนบุรีนะครับก็ช่วงนี้งดเที่ยวถ้ำและน้ำตกนะครับก็เตรียมรับสถานการณ์กันไปที่ดินโคลนถล่มครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปดินโคลนถล่มครับก็ระวังนะครับเนื่องจากฝนตกหนักและก็สะสมในพื้นที่จึงทำให้หลายพื้นที่ต้องเสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสลียงที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ก็จะเป็นอำเภออมก๋อยนะครับแล้วก็จังหวัดตากก็เป็นอำเภอท่าสองอย่างแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอทองผาภูมิและก็สังขละบุรีนะนี่ฝนตกกันยาวนานพอสมควรนะครับก็ทางหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ต้องระวังดินโคลนถล่มนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพื้นที่เชิงเขานะครับแล้วก็เลี่ยงพื้นที่ที่จะเสี่ยงกับดินโคลนถล่มแล้วก็เส้นทางที่กระแสน้ําไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็สําคัญคือไม่อยู่ใกล้กับลําน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามาแล้วเดี๋ยวดินจะมาตามนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนอพยพไปเส้นทางและสถานที่ที่ปลอดภัยพ้นจากแนวการไหลของดินด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่น้ําโขงกันบ้างครับไปดูระดับน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมโขงครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงรายที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็อำเภอเวียงแก่นนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงระวังผลกระทบนะครับเนื่องจากระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและก็ไหลเชี่ยวด้วยนะครับก็ระวังแล้วก็ระวังตอนที่เดินทางนะครับผ่านบริเวณน้ำล้นตลิ่งกันด้วยนะครับพื้นที่ทางเหนือก็จะมีที่ผ่านติดกับแม่น้ำโขงก็จะมีเชียงของเชียงแสนแล้วก็เวียงแก่นนะก็เขาก็ไปที่ลาวใช่ไหมนะครับแล้วก็กลับไปทีนึงมาที่เลยนะจังหวัดเลยนะครับที่อำเภอปากชมอำเภอเชียงคานนะครับแล้วที่หนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอท่าบ่ออำเภอรัตนวาปีนะครับแล้วก็มีอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมอำเภอพลพิสัยครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่บึงการครับที่อำเภอเมืองอำเภอบึงโขงหลงนะครับอำเภอบุ้งคล้าอำเภอปากคาดด้วยนะครับรวมถึงในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับอำเภอเมืองอำเภอท่าอุดเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงครับจังหวัดมุกดาหารครับอำเภอเมืองอำเภอดอนตาลอำเภอว้านใหญ่นะครับแล้วก็อำนาจเจริญครับอำเภอชานุมานและก็อุบลราชธานีครับที่จะเจอผลกระทบน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอนาตาลอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอเขมราชอำเภอโขงเจียมและก็อำเภอโพไสนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับก็ทางด้านฝั่งอันดามันครับจังหวัดระนองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอนะครับก็คลื่นลมแรง 2-3 เมตรถ้ามีฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ฝากเตือนประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะครับเดินเรือควรเดินเรือด้วยความระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลระวังได้รับผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งนะครับไปดูในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับฝนฟ้าคะนองภาคเหนือทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนะครับระนองและก็จังหวัดพังงานะครับก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับเลยทำให้ทุกภาคนะครับมีฝนฟ้าคะนองกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปกันต่อครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับโอ้ต้องบอกว่าภาคเหนือภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังถึงวันที่5กันยายนเลยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับที่บอกไปสักครู่ทางภาคเหนือที่ค่ำคืนนี้ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต้องบอกครับว่าต้องต่อเนื่องกันต่อเลยนะครับก็เนื่องจากจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็เนื่องจากตั้งแต่ก็คือวันที่3กันยายนถึง5กันยายนเราจะเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ภาคออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เลยทำให้ฝนตกหนักมาก และก็ตกสะสมกันยาวนะครับจนถึงวันที่5กันยายนนะครับดังนั้นพื้นที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและจังหวัดตากนะครับรวมถึงกาญจนบุรีจันทบุรีและก็ตราดนะครับนี่คือพื้นที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์จนถึงวันที่5กันยายนเลยนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็มารายงานให้กับคุณฟังผ่านทางรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับก็อัปเดตกันนะวันต่อวันกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลขออภัยน้ำโขงนะครับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่เฉพาะ24ชั่วโมงนี้นะครับน้ำโขงนะระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5กันยายนนะอันนี้คือคาดการณ์สถานภัย 1-3 วันถึงวันที่5กันยายนนะครับเราต้องอัปเดตวันต่อวันนะครับภาคเหนือคือเชียงรายภาคอีสานก็คือเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่บอกไปนะครับท่านสามารถที่ประสานงานกับปภ.ในท้องถิ่นได้เลยนะครับหรือโทรสายด่วน1784ก็ได้นะครับ1784สายด่วนของปภ.นะครับประสานงานกับท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนอพยพเตรียมไฟฉาย power bank วิทยุนะครับเครื่องรับวิทยุนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับนะใครที่มีเครื่องรับวิทยุอยู่บ้านนะครับก็เตรียมไว้วันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มอย่างน้อยฟังข่าวสารผ่านทางวิทยุได้นะครับแล้วก็อย่าลืมชาร์จไฟให้เรียบร้อยส่วนใครที่มีวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio นั้นก็สบายใจพร้อมปั่นไฟได้นะครับก็ใครที่ยังคือบ้านพื้นที่ไหนยังไม่สุ่มเสี่ยงท่านจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่แบบน้ำมาแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วครับต้องหยิบคว้าเอาของที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับนี่ก็ต้องฝากกันนะย้ำกันนะครับว่าวันนี้คือข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ฝากคุณฟังทุกท่านนะครับไปกันต่อครับที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปดูรายงานพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะอยู่กระทรวงมหาดไทยนะแต่ถ้าเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาจะอยู่ภายใต้ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปที่ทางของกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีเรื่องของการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างอ่อนลงนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันครับและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในเรือนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนครับโซเดียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุทรีเพรสชั่นครับก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะครับโดยพายุนี้นะครับก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ18 นาฬิกาถึงพรุ่งนี้18 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับทางด้านของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและก็ตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปทางภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีคลื่นและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ยังคงเจอฝนกันไปก็ย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับก็อย่างน้อยท่านต้องเตรียมอุปกรณ์น้ำดื่มยารักษาโรคอาหารแห้งนะครับมีไว้กระเป๋านะครับกระเป๋าที่กันน้ำได้นะครับเอกสารสำคัญก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญไฟฉาย power bankเครื่องรับวิทยุนะครับนะพวกนี้ต้องเตรียมไว้เลยนะครับก็ใครมีเขาเรียกว่า power station นะก็คือไฟสำรองก็ต้องเตรียมไว้นะครับแต่ว่าใครที่มีวิทยุฉุกเฉินก็สบายหน่อยนะก็คือเป็นเขาเรียกว่า emergency radio ที่ญี่ปุ่นมีมานานกว่า50ปีเลยนะครับเขาเรียกวิทยุฉุกเฉินนะครับเป็นเครื่องหิ้วและสามารถฟังวิทยุได้เป็นไฟฉายเป็นสัญญาณแสดงขอความช่วยเหลือสามารถปั่นไฟได้ชาร์จไฟด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับดังนั้นถ้าไฟดับเอาอยู่อย่างน้อยอยากให้ทุกบ้านเรามีหด29ล้านครัวเรือนนะครับอย่างน้อยบ้านละ1เครื่องนะติดไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในรายการเกาะติดสกิจข่าวครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวหรือรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้นะครับในสถานีกระจายเสียงระบบ FM ก็ขายทั่วประเทศนะครับและก็สามารถที่จะฟังออนไลน์นะครับผ่านทาง www.phakifm.org phakifm.org แล้วก็ YouTube Phakhi FM นะครับรวมถึงทางด้านของ Facebook Live นะครับเราไลฟ์สดพร้อมกันนะครับก็ทางเพจของรายการเกาะติดสกิดข่าวรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับรวมถึงทางด้านของเพจสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับขอบคุณทางด้านของนายกสมาคมด้วยนะครับนายกออสนะครับก็ออกอากาศทั้งในส่วนของ Facebook ของสมาคมทางภาคเหนือด้วยและก็เครือข่ายของวิทยุทางภาคเหนือนะครับเครือข่ายโอ้โหต้องบอกว่าเป็นร้อยสถานีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกสถานีนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และอีสานรวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับออกอากาศเนี่ยผมจัดรายการอยู่ที่เดียวออกอากาศเสียงออกทั่วประเทศนะครับก็ส่งพลังใจกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะก็น้ำไปหมดครับไม่ว่าจะไปทางบนนะคือบนก็คือน้ำฝนนะน้ำฝนนะครับพายุน้ำฝนนะแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน้ำโขงก็มานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับไปกันต่อครับวันนี้มีรายงานจากทางด้านของเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาครับวันนี้นะครับแผ่นดินไหวที่จังหวัดพะเยาในเวลา 10:39 ของวันที่2กันยายน2569นะครับจังหวัดพะเยาครับที่อำเภอปงนะครับอำเภอตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.3 มินิจูดนะครับลึกลงไป8กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทำอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับวันที่2กันยายนนะครับเวลา 7:51 เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 3.8 มินิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอปางมาภาไปอำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไป313กิโลเมตรนะครับก็แผ่นดินไหวขนาด 3.8 มินิจูดนะครับตอน 7:51 นะครับก็คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะเรื่องของแผ่นดินไหวก็ต้องติดตามกันนะรายงานกันนะครับก็วันที่2กันยานะครับมี2กันยาช่วงโอ้ต้องบอกว่าเมียนมาใช่มั้ยเมียนมา 7:51 นะครับ 3.8 มินิจูดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือ 7:34 นะครับเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนนานประเทศจีน 2.9 มินิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับที่ประเทศจีนนะมณฑลยูนนานนะยูนนานนะครับก็ห่างจากตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป293กิโลเมตรด้วยกันนะครับนี่ก็ในช่วงเวลา 7:34 ของวันที่2กันยายนนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับวันที่2ก็คือตอนเที่ยงคืน56นาทีนะก็เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมานะครับเมียนมา 2.3 มินิจูดครับลึกลงไป10กิโลนะครับก็ห่างจากตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป188กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปนะดูข้อมูลของบ้านเรานะครับถ้าบ้านเรานะก็จะมีวันที่1ครับ1กันยายนนะครับเวลา 11:27 เกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เวลา 11:27 ของวันที่1กันยายนนะครับขนาด 1.6 มินิจูดวันนี้ของพะเยานะครับวันที่2กันยายนนะครับ 10:39 2.3 มินิจูดนะครับลึกลงไป8กิโลนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวบ้านเรานะย้อนกันไปนะครับว่ามีที่ทางด้านของเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับก็มีแผ่นดินไหวที่เมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับ27สิงหาคมขนาด 1.6 มินิจูดนะครับลึกลงไป1กิโลที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีวันที่25 สิงหาคมนะครับ 17:10 น. 1.8 มินิจูดลึกไป1กิโลนะที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือเชียงใหม่พะเยาเชียงรายนะเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีรอยเลื่อนนะรอยเลื่อนที่ยังขยับได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ย16รอยเลื่อนเลยนะครับอันนี้ก็อัปเดตกันครับเป็นข้อมูลให้ทราบกันว่าเขย่าอย่างน้อยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาถ้าจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองผ่านในเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่าคิดว่าไม่เกิดนะจริงปะอย่าคิดว่าไม่เกิดเราคิดว่ามันเกิดก่อนคิดไม่ดีก่อนนะว่าเกิดเหตุการณ์นี้เร็วแบบเร็วร้ายสุดทำยังไงแต่เราต้องวางแผนนะวางแผนว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเราจะทำอย่างไรอย่างน้อยถ้าอยู่ในบ้านนะครับออกไม่ทันเราก็อยู่ใต้โต๊ะดูซิหมู่บ้านเรานะครับโต๊ะบ้านเราอุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ยเพียงพร้อมหรือยังถ้าเกิดแผ่นดินไหวจะตรงไหนที่จะเป็นจุดที่จะต้องปลอดภัยถ้าน้ำป่ามาตรงไหนบ้านเรารองรับได้ไหมอยู่กับริมน้ำไหมของจะยกสูงอย่างไรอย่างเงี้ยครับต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับน้ำป่ามารวมถึงดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือฝนมาเนี่ยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ย้ำเตือนกันนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกีดข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับแป๊บเดียวหมดละนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกีดข่าวต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องนึงฮะเพราะว่าผมอ่านหนังสือเล่มนึงเอาไว้อ่านจบผมมารีวิวนะครับแต่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันมีอยู่บทนึงนะจริงๆไม่ถึงบทด้วยมันเป็นคล้ายๆข้อความนึงอ่ะซึ่งผมอ่านแล้วติดใจมากครับเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า third place คำว่า third place ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวคือที่ที่3นะที่ที่3คืออะไรครับคือปกติเนี่ยที่ที่1ของเราก็คือบ้านหรือที่พักเรานะที่ที่2ที่คนทั่วไปทำงานแล้วเนี่ยก็คือที่ทำงานเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือออกจากบ้านไปที่ทำงานทำงานเสร็จก็ขับรถกลับบ้านหรือเดินทางกลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็ออกจากบ้านไปที่ทำงานเพราะนั้นเนี่ยเราจะมี first place ก็คือที่บ้านนะ second place ก็คือที่ทำงานเราจะมีที่2ที่นี้ในชีวิตประจำวันเราเกือบทุกวันถ้าวันเสาร์อาทิตย์เราก็อยู่บ้านนะก็ยังอยู่ใน first place อยู่ก็ยังอยู่ในที่แรกอยู่คราวนี้เขาบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบไป third place ก็คือที่ที่3แปลว่ามันจะเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านและก็ไม่ใช่ที่ทำงานอันนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรครับเราก็อาจจะมีที่ตรงนั้นแต่ว่าpoint ก็คือว่าเหตุผลที่เขาไปเนี่ยเพราะเขาบอกว่าการที่เราไปอยู่ใน third place ไปอยู่ในที่ที่3เนี่ยเราจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างแท้จริงอันนี้ไม่ทันได้คิดเขาบอกว่าอยู่บ้านเราจะมีบทบาทเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเราจะมีบทบาทแล้วเราก็ต้องเปอร์ฟอร์มหรือว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ในบทบาทนั้นเช่นผมอยู่บ้านผมเป็นคุณพ่อผมก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกผมเป็นสามีผมก็ต้องทำหน้าที่ดูแลภรรยาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มีความสุขนะแต่หลายครั้งอ่ะพอเราอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีหน้าที่ของลูกเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เขาได้สามารถทำอะไรได้อย่างที่เขาอยากทำได้ 100% นะในขณะเดียวกันพอเราไปที่ทำงานเนี่ยเราก็จะไปเป็นบทบาทเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเป็น CEO เป็น C-level อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มีหน้าที่มันก็ไม่ได้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเลยหาที่ที่3ที่ที่เขาจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเองเนาะจริงๆคำว่า third place เนี่ยผมได้ยินครั้งแรกก็คือจริงๆครั้งแรกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ได้ยินบ่อยคือ Starbucks นี่ไม่ได้สปอนเซอร์ Starbucks นะ Starbucks เนี่ยเขาก็พยายามเคลมว่าเขาอยากให้ร้านกาแฟเขาเป็น third place คือคนออกจากบ้านไปที่ทำงานเนี่ยแวะร้านกาแฟเขาด้วยกลับจากที่ทำงานจะกลับบ้านก็แวะร้านกาแฟเขาหรือว่าไปนั่งเล่นร้านกาแฟเขานะคราวนี้ด้วยความสงสัยผมก็เลยลองถามสมาชิกในเพจนพดลสตอรี่ว่า third place ของคุณเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็ได้รับคำตอบหลากหลายมากนะครับก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจนะแล้วก็คิดว่าอยากจะนำมาแชร์นะว่าแต่ละคนมี third place ที่ไหนกันบ้างนะครับเพื่อเราอาจจะลองนึกถึง third place ของเรานะหรือใครยังไม่มีเนี่ยก็ลองหาดูได้นะคราวนี้คำตอบบางคำตอบอาจจะคำตอบขำๆด้วยอาจจะเป็นคำตอบที่มันไม่ได้เป็น third place อย่างที่ผมคิดไว้คือความหมายคือมันเป็นที่ที่เขาไปแหล่งที่3ที่ไม่ใช่บ้านและที่ทำงานแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ที่เราแสดงความเป็นตัวตนแต่ลองฟังดูนะมันอาจจะเป็นที่ที่แบบจำเป็นต้องไปอะไรเงี้ยนะอ่ะผมจะไล่เรียงคำตอบนะอันแรกเขาบอกเป็นผับครับผับก็คิดว่าเป็นร้านอาหารก็ได้นะก็เป็นที่ที่เขาอยากจะไปพักผ่อนไปพูดคุยกับเพื่อนนะอันนี้บอกโรงเรียนลูกคือออกจากบ้านไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ออกจากโรงเรียนก็ไปทำงานอันนี้ก็เข้าข่าย third place แต่อาจจะไม่ใช่ที่ที่เราตั้งใจจะไปแต่มันมีความจำเป็นต้องไปส่งลูกอันนี้เข้าใจนะเข้าใจท่านนี้บอกว่าตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยคือที่มหาวิทยาลัยอันนี้ก็ชัดเจนปริญญาโทมันเป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมมันก็ออกจากบ้านไปที่ทำงานจากทำงานไปมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็กลับบ้านแต่เขามีโน้ตว่าจบแล้วก็ยังไปอยู่เลยครับ ก็แปลว่าถ้าตอนเรียนเนี่ยมันนี่มันจำเป็นต้องไปเพราะเราต้องไปเรียนแต่ว่าจบแล้วยังไปนี่แสดงว่าเป็นเติร์ดเพจจริงอันนี้ไปแบบเพราะว่าชอบเพราะเป็นตัวชอบไปหาเพื่อนหาคนรู้จักหาอาจารย์หาอะไรเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรสามารถเอ็กซ์เพรสเป็นตัวของตัวเองได้อะไรเงี้ยท่านนี้บอกคลินิกกายภาพอันนี้ก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันคงไม่มีใครจะไปนั่งแฮงเอาท์นั่งเล่นคลินิกกายภาพก็อาจจะปวดหัวปวดหลังแล้วต้องไปนวดไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจนะครับท่านนี้บอกเทิร์ดเพลสเป็นรถครับคือท่านขับรถกลับบ้านแต่ว่าก่อนเข้าบ้านเนี่ยจอดเงียบๆไหมคือไม่ได้เป็นร้านอาหารไม่ได้เป็นอะไรเป็นรถนี่แหละพักสติก่อนท่านนี้เหมือนผมครับสนามพิกเกิลบอลนะครับเป็น third place ผมเมื่อตอนนี้ third place ผมมันชัดเจนมากขนาดสนามพิกเกิลบอลนอกจากบ้านและที่ทำงานน่ะที่ผมสเปนไทม์หรือว่าใช้เวลามากที่สุดก็คือสนามพิกเกิลบอลท่านนี้บอกว่าส่วนสาธารณะแถวบ้านครับไปออกกำลังกายด้วยไปเมามอยนะแต่มีแถมด้วยบอกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนน่าจะเป็นนพดลสตอรี่บุ๊กคลับครับแต่บุ๊กคลับเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเทิร์ดเพสได้ทีเดียวเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ได้จัดทุกวันเนาะเพราะนั้นก็จะมาบุ๊กคลับทุกวันมันไม่ได้มันจัดเดือนละครั้งนะครับก็อาจจะเป็นเทิร์ดเพสในวันนั้นนะท่านนี้ก็แฟนคลับพิกเกิลบอลเยอะนะครับสนามพิกเกิลบอลนะครับก็เป็นเทิร์ดเพสครับท่านนี้บอกร้านหนังสือฮะไม่ได้ซื้ออยู่ในบรรยากาศก็ยังดีจริงๆร้านหนังสือเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมใช้สเปนไทม์กับมันได้ทั้งวันเลยนะครับหรืออาจจะทั้งวันอาจจะเวอร์ไปแต่ว่าได้นานเลยแหละเป็นเทิร์ดเพลสเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถึงขนาดจะว่าไม่ถึงก็ไม่เชิงคือบางช่วงบางเวลาเป็นแบบนี้จริงๆนะผมออกจากที่ทำงานปุ๊บมาก่อนจะแวะเข้าบ้านนะผมแวะร้านหนังสือก่อนมีนะแต่ไม่ถึงกับขนาดแบบทุกวันเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นร้านหนังสือก็ไม่ทันได้คิดท่านนี้บอกร้านนวดนะฮะร้านนวดนี่ก็เติร์ดเพลสแน่นอนครับท่านนี้บอกอยู่กับตัวเองฮะอยู่กับตัวเองในสมาธิถือว่าเป็นเติร์ดเพลสแบบไม่ได้เป็นสถานที่นะแต่เป็นการอยู่กับตัวเองน่าสนใจท่านนี้ให้เกียรติเหมือนกันนะบุ๊กคลับกับแฮปปี้เนสคลับนะที่ท่านอยู่ก็เป็นเทิร์ดเพลสในวันนั้นได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประจำถึงขนาดแบบวันเว้นวันหรือทุกวันอะไรเงี้ยท่านนี้น่าสนใจบอกบ้านคุณแม่ฮะออกจากที่ทำงานแวะบ้านคุณแม่พูดคุยคุณแม่แหละดีน่ารักมากนะแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นเทิร์ดเพลสนะอันนี้สายกินมั้งครับร้านชาบูฮะ ก็ดีนะก็ดีในแง่ของการที่เราเป็นตัวของตัวเองเอ็นจอยพักผ่อนแต่ก็ระวังนิดนึงนะถ้าไปบ่อยๆเขาก็อาจจะน้ำหนักเกินได้ต้องระวังตรงนั้นนิดนึงอ่ะอันนี้ฮิตเลยร้านกาแฟครับร้านกาแฟเนี่ยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าเป็นเทิร์ดเพลสได้เลยเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้คนไปนั่งกินกาแฟนั่งแฮงเอาท์หรือหลายคนสังเกตไหมครับร้านกาแฟเนี่ยเขาจะแบบไปนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนหนังสือโดยเฉพาะร้านบางร้านที่เขาอนุญาตนะก็จะมีบ้างนะครับบางร้านผมก็เข้าใจนะคือมานั่งแช่แล้วก็ไม่มีที่ให้คนอื่นนั่งเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่บางร้านเขาก็เปิดให้คนนั่งเลยเพื่อสิ่งนี้เลยเป็นเทิร์ดเพลสเลยท่านนี้ซ้ำกับเมื่อกี้แล้วสองท่านนี้ตอบเหมือนกันเลยส่วนสาธารณะเป็นเทิร์ดเพลสก็ผมเดาว่าน่าจะขากลับมั้งขาไปนี่อาจจะมันต้องเร่งรีบนิดนึงถ้าเป็นงานประจำทั่วไปนะขาไปก็คงไม่ได้แบบตื่นตีห้าไปสวนสาธารณะแล้วก็ไปทำงานก็คงมีเหมือนกันผมเชื่อว่าคนมีขาวิ่งอ่ะมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นขากลับที่แวะสวนสาธารณะไปวิ่งไปเดินเล่นไปแฮงเอาท์ท่านนี้บอกว่าวัดป่านะครับแล้วมีคนตอบว่าที่เดียวกันเลยนะครับเป็นที่พักใจผมไม่แน่ใจว่าท่านไปบ่อยแค่ไหนด้วยนะครับก็มีบางท่านก็บอกวัดที่สะอาดคนไม่เยอะชอบไปท่านนี้อาจจะเป็นนับถือศาสนาคริสต์ท่านบอกว่าคริสตจักรหรือโบสถ์นะครับท่านนี้ก็เป็นสายกีฬานะฮะสายกีฬาก็สนามแบดของผมสนามพิกเกิลบอลตอนนี้ท่านนี้ก็ร้านกาแฟแต่ของเงียบๆนะครับเงียบๆโอ้มีตอบวัดหลายคนนะสนามแบดอันนี้ก็ซ้ำนะก็สนามกีฬาเนี่ยก็เป็นเทิร์ดเพลสได้นะท่านนี้ก็โบสถ์เหมือนกันคริสตจักรนะครับเป็นเทิร์ดเพลสแวะก็ไปพูดคุยนะท่านนี้ร้านกาแฟก็ฮิต ท่านนี้ก็เป็นยิมนะฟิตเนสอย่างเงี้ยหลายคนก็ก่อนกลับบ้านก็แวะฟิตเนสหรือตอนเช้าก่อนไปทำงานก็แวะฟิตเนสอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทิร์ดเพลสนะสนามกีฬาสนามกีฬาก็มีหลากหลายใช่ไหมอันนี้บอกหนังสืออาจจะไม่ใช่เป็นเพลสแต่ถ้าเป็นร้านหนังสืออาจจะเป็นเพลสก็คือเป็นสถานที่ท่านนี้ก็คาเฟ่เงียบเงียบนะนั่งฟังเพลงแล้วอยู่กับความคิดตัวเองได้ทั้งวันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมไปคาเฟ่เราไปนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขียนหนังสืออาจจะไม่ได้บ่อยมากนักแต่อ่านหนังสือคริสตจักรก็เยอะนะครับนะคริสตจักรก็เป็นที่ที่แบบไปจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ที่สงบแล้วก็ไปแบบไปเจอผู้คนหรือว่าอาจจะไปสะท้อนคิดเรื่องราวต่างๆนะคาเฟ่ที่นั่งทำงานได้นี่ชัดเจนอันนี้บอกที่ที่ออกกำลังกายยิมนี่ก็เป็นคำตอบฮิตนะคราวนี้ถามว่านี่คือคำตอบส่วนใหญ่นะผมถ้าจะแบ่ง third place นะผมแบ่งแบบนี้แล้วกันอันแรกเนี่ยถ้าเราเป็นคนชอบคุยนะผมว่าพวกร้านกาแฟเนี่ยน่าจะเหมาะเป็น third place เป็นกิจพบปะพูดคุยสนทนาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครชอบเรียนรู้เนี่ยพวกร้านหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเติมให้อีกนะบางที third place อาจจะเป็นพวกห้องสมุดก็ได้นะเมื่อกี้ไม่มีคำตอบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ book club เนี่ย ก็ถือว่าเป็นที่ที่เราได้เรียนรู้อย่างธรรมศาสตร์มีนี่ learning center อย่างเงี้ยก็เป็นที่ที่ทำให้เรียนรู้ถ้าใครสายสุขภาพนี่เนี่ยเมื่อกี้อย่างผมอะ pickleball แบดยิมหรืออะผมแตะเติมให้บางคนไปโยคะอย่างเงี้ยตีกอล์ฟสนามกอล์ฟนี่ก็น่าจะมีหลายคนเป็น third place นะครับถ้าใครชอบเล่นอันนี้หลายคนไม่ได้พูดถึงนะพวกบอร์ดเกมเนี่ยผมเห็นที่ร้านกาแฟบางร้านเนี่ยเขาจะมีบอร์ดเกมให้เล่นนะครับการ์ดเกมอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกโยนโบลิ่งอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็น third place หรือเป็นพวกฮ็อบบี้ต่างๆนะมันมีคลับแบบสนุกสนานปีนเขาอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าใครมาสายแบบอยากพักผ่อนเนี่ยผมว่าพวกธรรมชาตินะพวกส่วนเมื่อกี้ตอบหลายคนเลยส่วนสาธารณะหรือถ้าใครใกล้ที่ที่มันเป็นธรรมชาติเยอะๆเนี่ยก็พักผ่อนได้นะครับก็ที่เอามาเล่าเนี่ยไม่มีอะไรฮะคืออยากที่จะบอกว่า third place มันก็เป็นที่ฮิวใจที่หนึ่งอย่างที่เมื่อกี้คอนเซปต์ผมอ่านหนังสือแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาว่าวันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าคือทั้งจริงๆที่บ้านก็เป็นที่ฮิวใจได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกคนก็มีบทบาทของตัวเองในระดับหนึ่งที่ทำงานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแหละเราก็ต้องทำงานนะอยู่ที่ทำงานจะมานั่งคิดไตร่ตรองสะท้อนคิดถึงชีวิตอะไรมันคงไม่ได้มันก็งานแต่บางคนอ่ะที่บ้านบางคนหนักกว่าที่ทำงานอีกนะกลับมางานบ้านต้องทำนู่นนี่นั่นลูกก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยบางทีพอมันมีสเปซสักที่หนึ่งอ่ะที่มันเป็นที่ของเราคราวนี้ผมต่อย่อยนิดหนึ่งสำหรับคนที่บอกโอ้โหจำไม่ได้หรอกแค่ทำงานกลับบ้านมันก็ไม่มีเวลาแล้วมันก็ต้องมีนู่นนี่นั่นจะให้ไปแวะร้านกาแฟนั่งชิลอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติอันนี้ก็เข้าใจนะผมเชียร์อย่างนี้อันนี้ผมเพิ่มเองลองทำ third place ในบ้านมีโมเมนต์หนึ่งมีห้องเล็กๆสักห้องหนึ่งอาจจะเป็นอ่ะยกตัวอย่างอย่างผมนะถ้าผมไม่ได้แวะไปสนามพิกเกอร์บอลอะไรเงี้ยนะผมมี third place ในบ้านนั่นคือที่อ่านหนังสือผมจะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะล็อกไว้นอกนั้นผมก็ทำงานก็ที่ทำงานเต็มที่ฮะพอกลับบ้านมามันก็มีภาระอะไรต้องทำหลายๆเรื่องแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยผมจะเข้าไปนั่งใน

0: อันนี้ก็มันเป็น third place เล็กๆภายในบ้านที่ผมจะมีเวลาอยู่กับหนังสือที่ผมรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับการหา third place ของเรานะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

มันจะหนักหนาเท่าใดเมื่อความจนมันค้ำคอเปลี่ยนเป็น

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอีราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยาน
10: พี่เก่งเนี่ยสงสัยมียานวิเศษนะศรีสวัสดิ์รู้ไปหมดทุกอย่างเลย
11: ไม่ใช่หรอกพี่เก่งขยันหาความรู้มากกว่าจ้ะ
12: ทำไมพี่เก่งมียานอวกาศหรอถึงได้เรียนเก่งนะ
11: ก็แค่นี้พูดอะไรแปลกๆวิเชียรมาศเขาบอกว่ามียานวิเศษคำนี้เขียนยอหญิงสละอานอนเนนแปลว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไม่ใช่ยานเขียนยอยักษ์สละอานอนหนูที่แปลว่าพาหนะ
12: ได้ยินเขาพูดว่ายานก็นึกว่าเป็นยานที่ใช้ยอยักษ์นะสิ
10: ยานที่แปลว่าความสามารถอย่างรู้เขียนยอหญิงสระอานอเนนไม่ใช่ยอยักษ์สระอานอหนู
11: ยานเขียนยอหญิงสระอานอเนนหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเช่นเขาเดาข้อสอบได้ถูกยังกับมียานวิเศษ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่209

ากสภาพของร่างกายที่ชาดิบไปหมดนั้นระพินเดาไม่ถูกว่ากระสุนมันจะลั่นมาอีกหรือไม่กังวานเสียงของมันดังซ่าไปไกลจากนั้นความเงียบก็เข้ามาครอบคลุมพวกที่นั่งอยู่บนฝั่งตะลิ่งสูงขึ้นไปก็คงจะตกตะลึงเช่นกันรวมทั้งนิ่งกันไปชั่วเสี้ยววินาทีต่อจากนั้นก็มีเสียงตะโกนโวกเวกบ้างก็เรียกชื่อเขาบ้างก็เรียกชื่อคริสแล้วบ้างก็ร้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นระพินนับ1 2 3ในใจช้าๆแล้วค่อยๆหันกลับมาห่างไม่เกิน 7-8 เมตรคริสติน่ายืนประทับ M16 แบบคอมมานโดอันเป็นอาวุธประจำมือของหล่อนจ้องปากกระบอกปืนนิ่งมาที่เขาควันจางๆส่วนน้อยยังกรุ่นอยู่ตรงปากกระบอกและรังเพลิงหัวใจของผมอยู่ตรงนี้คริสอยู่ตรงนี้ครับเขาชี้ไปที่อกเบื้องซ้ายของตนเองเอ่ยเสียงต่ำๆได้ยินตามลำพังสองต่อสองเอาเลยครับระเบิดมันให้แหลกไปซะรู้แล้วรู้รอดผมก็เบื่อที่จะเป็นนายรพินไพรวันผู้มีหัวใจรักทั้งหมดมอบให้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดที่จะถอนได้แต่ดันเสือกไม่มีอีกหัวใจหนึ่งกังวลถึงผู้หญิงอีกคนโดยไม่รู้สึกตัวแม้จะน้อยนิดก็ตามรวมทั้งเบื่อในวาสนาชะตาชีวิตที่ลุ่มดอนๆของตัวเองเต็มทีแล้วคริสติน่าริมฝีปากสั่นโยนปืนทิ้งปิดหน้าไหลเขย่าด้วยอาการสะอื้นเชิดบุตรบุญคำและจันห่อแนบลงมาถึงพร้อมกับไรเฟิลประจำมืออย่างตกใจพร้อมกันเสียงที่ตะโกนแซ่ซำฟังไม่ได้สับเมื่อพ้นเนินหินลงมาทุกคนเห็นคริสติน่าแต่งกายเรียบร้อยแล้วยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกำลังปิดหน้าปืนตกอยู่ข้างๆตัวส่วนรพินยืนห่างต่ำลงไปถอดเสื้อมีแต่กางเกงลักษณะเตรียมจะอาบน้ำบุญคำกระจันโจรลงไปที่เจ้านายส่วนเชิดวุฒิรวบเอาคริสติน่าเข้าไปกอดไว้และล่ำละลักถามอะไรกันนี่คริสยิงอะไรคุณยิงอะไรส่วนสมุนซ้ายขวาของระพินก็ร้องถามเจ้านายลั่นไปหมดความหมายก็คงจะเหมือนกันจอมพรานกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆสีหน้าตายด้านอยู่ตามเดิมบอกขึ้นมาเสียงลอยๆกับทุกคนว่าไม่มีอะไรหรอกครับคริสทำปืนลั่นกระสุนเฉียดผมไปแค่นิดเดียวปืนลั่นเหรอคริสแล้วทำไมร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมคุณเชิดวุฒิกอดไว้แน่นมือหนึ่งอีกมือหนึ่งพยายามแกะฝ่ามือที่ปิดหน้าออกคงจะตกใจมั้งครับคุณวุฒิช่วยพาขึ้นไปพักข้างบนก่อนเถอะแล้วคุณเองก็ลงไปอาบน้ำสักทีระพินบอกมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคริสติน่าหมุนตัวออกจากวงแขนเชิดวุฒิทิ้งปืนที่หล่อนโยนไว้อย่างไม่แยแสก้มหน้าเดินขึ้นไปโดยเร็วนายทหารหนุ่มก้มลงเก็บปืนขึ้นมาแล้ววิ่งตามขึ้นไปติดๆบุญคำกระจันจ้องหน้าเขากระพริบตาอยู่ปริบๆพรานใหญ่เอาผ้าขาวม้ามานุ่งแล้วถอดกางเกงออกสมุนซ้ายขวาของเขาเคลื่อนเข้ามาชิดเหมือนจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างตามประสาคนฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาเท่าบุญคำนายแม่มจะฆ่านายเหรอแกกระซิบเบาที่สุดบ้าเขาจะฆ่าฉันเรื่องอะไรก็เขาจะเอานายไม่เอาเขานะทีแม่ก็เลยบ้าดีเดือดขึ้นมาระพินผลักหน้าบุญคำออกไปนี่ไปพ้นสักทีป่ะบุญคำแล้วก็อย่าพูดอะไรหรือไหลไม่เป็นเรื่องไปขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนแหม่มบนนั้นดีกว่าแล้วก็ให้นายทหารลงมารีบๆอาบน้ำซะถ้าเขาคิดจะอาบน่ะ
บุญคำเกาหัวยิกยิกหันไปทางลูกน้องที่ยืนอึ้งอยู่ให้ตายโหงได้ห่าดิกูทายไม่ผิดหรอกไอ้จันหรือมึงว่าไงเฉยๆอยู่พี่คำถ้าทางนายอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวก็ถูกทีเปล่าๆพี่คำก็ขึ้นไปเป็นเพื่อนแหม่มดีกว่าคอยดูให้ดีด้วยล่ะประเดี๋ยวเกิดบ้ายิงนายทหารก็อีกคนผู้หญิงซ่อนความรู้สึกหงิมๆแบบนี้น่ะบทแม่จะระเบิดออกมาแล้วก็ฟ้าถล่มโลกทลายทีเดียวแหม่มคริสไม่เหมือนแหม่มเบนหรอกรายนั้นน่ะเปิดอ้าซ่ามีทางออกได้แต่รายนี้น่ะมัวแต่ปิดอยู่ทางออกมันไม่มีก็เลยแตกโผล่เฮ้ยไอ้เวรจันกูว่าแตกโผล่ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกันนายทหารน่ะอ้าวก็ไม่ได้แตกกันนายรพินนี่หว่าแล้วนายก็คงไม่ยอมให้แตกด้วยแม่ก็เลยลูกปืนแตกตูมขึ้นมาแทนโชคดีเหลือเกินนายไม่เป็นไรฮึนึกว่าหัวกระหม่อมกระจายไปแล้วใจหายหมดผับผาดิจอมพรานไม่สนใจอะไรกับลูกน้องของเขาที่ไปยืนซุบซิบซุบซิบอะไรกันอยู่พอผลัดผ้าเข้ามาเสร็จก็ลงไปอาบน้ำอยู่ตรงตำแหน่งที่คริสติน่าอาบเมื่อครู่นี้บุญคำกับจันงึมงำอะไรกันอยู่อีกครู่นึงแต่เท่าก็เดินผละขึ้นไปข้างบนพร้อมกับสั่นหัวดิกดิกส่วนจันลงอาบน้ำในลำธารกับเขาพักใหญ่ๆเชิดวุฒิจึงเดินลงมาลอกคราบออกแก้ผ้าโทงโทงเข้ามานั่งอาบน้ำอยู่ข้างๆเขาสีหน้ามีกังวลนิดๆเมื่อกี้คริสทำปืนลั่นจริงๆเหรอครับบุตรชายท่านนายพลถามเขาระพินยิ้มให้แล้วเขาบอกคุณว่าไงอ่ะเขาก็บอกว่าปืนลั่นเอ้าก็ปืนลั่นนะดิครับเชิดวุฒิยักไหลวักน้ำขึ้นมาลูบหน้าถอนใจเฮือกแล้วทำไมต้องดัดจริตร้องไห้กระซิกกระซิกด้วยก็ไม่รู้ทำท่าเป็นคนขวัญอ่อนไม่เข้าเรื่องผมกำลังจะผลัดผ้าอาบน้ำคริสเขายืนอยู่ข้างบนเตรียมจะขึ้นไปสมทบกับพวกคุณแล้วอยู่ไม่อยู่ปืนมันก็ลั่นเปรี้ยงขึ้นมาเข้าใจว่าตัวเองคงจะเผลอไม่ได้เข้าห้ามไกไว้หรือมิฉะนั้นก็มีอะไรมาผลักคันห้ามไกไปอยู่ในจังหวะยิงแบบเซมิแล้วก็อาจจะวางปืนพิงก้อนหินไว้แต่ปืนมันล้มปากกระบอกหันมาทางด้านที่ผมยืนอยู่พอดีเขาก็เลยตกใจระพินไม่ได้มีเจตนาที่จะโกหกเชิดบุตรแต่บางทีมันก็จำเป็นเหมือนกันเพื่อให้เกิดความดีงามขึ้นสำหรับทุกๆฝ่ายผมรู้สึกไม่สบายใจยังไงพี่กนระพินในข้อไหนล่ะคุณวุฒิเชิดวุฒิยิ้มเจริญๆแล้วนิ่งไประพินบอกเสียงอ่อนโยนมาว่าสบายใจได้ครับไม่มีอะไรหรอกต่อยเข้มแข็งสักขนาดไหนการไปติดขังอยู่ในถ้ำชนิดที่น่ากลัวที่สุดมองไม่เห็นทางรอดแบบนั้นอาจจะทำให้ประสาทของคริสไม่ดีนักว่าแต่ตอนนี้นะเขากำลังทำอะไรอยู่ก็นั่งนิ่งตาลอยถามอะไรก็ไม่พูดบุญคำไปนั่งเป็นเพื่อนอยู่นี่พี่ชายผมขอปรึกษาอะไรกับคุณสักนิดเถอะปรึกษาอะไรครับคุณบุตรในสายตาของคุณน่ะคุณว่าคริสเป็นผู้หญิงประเภทไหนก็โดยทั่วๆไปก็ดีนี่ครับสวยสำรวมฉลาดมีความสามารถในด้านผจญภัยสูงแล้วลึกลงไปกว่านั้นล่ะคุณว่าไงโธ่ผมรู้จักคริสทีหลังคุณเชิดบุตรนะครับคุณว่าเขามีอะไรกับเจ้าคีตหรือว่าหัวหน้าคณะบ้างหรือเปล่าผมหมายถึงว่าการเล่นสนุกกันในด้านเซ็กถ้ามีโอกาสพรานใหญ่ซ่อนยิ้มแหมคุณวุฒไอ้ความจริงเรื่องประเภทนี้มันก็เป็นธรรมดาของฝรั่งไม่ใช่หรือครับพวกนี้เขาไม่ถือหรอกแต่ในสายตาของผมแล้วรู้สึกว่าคริสจะไม่มีอะไรกับผู้ชายสองคนที่ร่วมคณะมาด้วยกันเพราะถ้ามีก็จะต้องแสดงให้เห็นออกมาบ้างแล้วล่ะอย่างเบนเป็นต้นคริสนั้นด็อกเตอร์สแตนลีย์ออกจะเกรงใจ
ส่วนคิดอาจจะกำลังอยากหาโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าคริสจะไม่เล่นด้วยนะรู้สึกว่าคำตอบของเขาจะช่วยเชิดวุฒิปลอดโปร่งสบายใจขึ้นมากทั้งสามอาบน้ำกันอย่างรวดเร็วสะสางคราบใครความหมักหมมออกเรียกความสดชื่นกลับคืนมาแล้วก็ขึ้นทันทีเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็กลับมายังร่มเงาสักใหญ่บนเชิงตะลิ่งสูงซึ่งบุญคำและคริสติน่านั่งอยู่ด้วยกันอ่ะไปกันเถอะครับเราควรจะถึงห้วยเสือร้องในเวลาไม่เย็นเกินไปนักจอมมัคคุเทศก์บอกขึ้นมาง่าย

ทุกคนพร้อมเป็นคณะ5คนและเริ่มเคลื่อนที่ในบัดนี้บุญคำนำหน้ารพินเดินปิดท้ายขบวนไต่ขึ้นตีนเขาและอาศัยเดินไปตามทางที่เวียนอ้อมไปตามทิวเขาเทือกนั้นเชิดวุฒเดินประกบเคียงข้างคริสติน่าไปโดยตลอดนานๆจะหันกลับมาทางเบื้องหลังดูรพินสักทีซึ่งพอหันมาทีไรพรานใหญ่ผู้รังท้ายก็โบกมือเป็นสัญญาณให้เดินหน้าไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มสมทบอยู่ด้วยส่วนคริสติน่านั้นไม่ได้หันมาดูด้านหลังเลยหล่อนเดินรุดหน้าไปอย่างปกติ1ชั่วโมงเต็มๆของการเดินกันอย่างเร่งรุดเลียบไปตามไหลและเชิงเขาซึ่งเป็นป่าโปร่งและโขดหินซะเป็นส่วนมากพอขึ้นชั่วโมงที่2ก็เริ่มไต่ทางลงหุบอันเป็นป่าทึบเขียวมืดทะมึนไปหมดมองเห็นยอดไม้เป็นพืชสีเข้มลิบๆลงไปเบื้องล่างโดยพระแยกจากเทือกเขาที่มีลักษณะเหมือนเขาหัวโล้นมาโดยตลอดนั้นยามนี้เองที่รพินเร่งฝีเท้าเดินติดหลังเชิดวุฒและคริสติน่าเข้ามาเราจะเลียบขอบแอ่งอันมีลักษณะเหมือนปากกระทะนี่ไปเขาบอกเส้นทางจะลำบากขึ้นเล็กน้อยเพราะมันเป็นหุบลึกของป่าดงดิบแต่จะช่วยให้ตัดลงเป้าหมายได้เร็วขึ้นหุบที่เห็นอยู่ข้างล่างนั่นคือหุบหมาหอนครับมันทึบน่ากลัวเหลือเกินเชิดวุฒพึมพำขึ้นเมื่อมองดูสภาพป่ารอบตัวและต่ำลงไปเบื้องล่างทุกคนเริ่มเหงื่อชุ่มโชกอีกครั้งบรรยากาศอ้าวระอุท้องฟ้าข้างบนมีคราวของเมฆดำและมีเสียงฟ้าคำรนแว่วมาแต่ไกลหวังว่าเราคงจะถึงที่หมายก่อนฝนซัดนะก็ยังไม่แน่ล่ะครับถ้าลมไม่แรงเราก็อาจไม่เจอฝนแต่ยังเชื่ออะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างในป่านะมันเกิดขึ้นเกินความคาดคะเนของเราได้เสมอแล้วเขาก็มองไปที่คริสติน่าพูดตลอดเวลานับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมาหล่อนไม่พูดหรือมองมาทางเขาเลยถามอย่างเอาใจว่าเป็นไงบ้างคริส I'm alright thanks หล่อนบอกสั้นๆคงไม่ดูหน้าเขาอยู่เช่นนั้นใบหน้าแดงกำด้วยความเหนื่อยมันเป็นการเดินอย่างชนิดทำเวลาที่สุดอันเนื่องมาจากบุญคำไม่ฟังเสียงนำบุกบันลิ้วๆไปเบื้องหน้าชนิดไม่มีการรอเลยและนี่ดูเหมือนจะเป็นการเดินในอัตราเร่งเป็นพิเศษผิดไปกว่าการเดินทุกครั้งที่ไปกันเป็นขบวนใหญ่ประเดี๋ยวไต่ปักหัวลงต่ำประเดี๋ยวปีนขึ้นสูงเกาะเหนียวรากไม้แง่หินขึ้นไปตามขอบของหุบเหวดำทะมึนข้างล่างต้นไม้แต่ละต้นเริ่มจะเห็นขนาดใหญ่ของ3คนโอบขึ้นไปรวมทั้งเถาวัลย์เส้นเคืองๆกับพุ่มพงรกสัตว์ที่มองไม่เห็นตัวได้ยินเสียงเลื้อยแสกสากหรือวิ่งพงไม้ไหวลู่ให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะบุญคำผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าติดหลังโดยจันเริ่มปลดไรเฟิลจากการสะพายบ่าลงมาถือไว้ในมือเสียงระพินตะโกนบอกตาเท่าให้ผ่อนฝีเท้ารอบ้างเพราะสังเกตเห็นแกนำเร็วเกินไปและเชิดวุฒกับคริสติน่าก็เริ่มจะอ่อนล้าบุญคำจึงได้หยุดรออยู่ที่เนินปลวกลูกหนึ่งตามแนวเทลาดของพื้นที่ซึ่งมีใบไม้หล่นลงมาทับถมพื้นหนาขนาดย่ำลงไปแล้วจมลึกเกือบถึงข้อเท้าพื้นดินใบไม้ปกคลุมลงไปนั้นชื้นแฉะป่าบริเวณนี้เริ่มมองเห็นวี่แววของชะนีและลิงข้างกระโจนกันโครมครามอยู่บนยอดไม้สูงเหนือศีรษะตลอดจนเสียงร้องดังของนกใหญ่บางชนิดเชิดวุฒคริสติน่าและระพินไต่ตามขึ้นไปจนถึงตำแหน่งหยุดรอของตาพรานเท่าและพักเหนื่อยกันอยู่ตรงนั้นชั่วขณะพรานใหญ่จับตาสังเกตที่แม่ผมทองผู้อิดโรยกระปรุกกระเปรี้ยเห็นได้ชัดอยู่ตลอดเวลาแล้วพอขึ้นมาถึงตำแหน่งที่บุญคำกับจันหยุดรออยู่หล่อนก็หย่อนกายลงไปนั่งบนขอนไม้ใหญ่ผุๆที่ล้มอยู่เขาคว้าแขนไว้แล้วดึงห่างออกมาโดยเร็วอย่าพักขามานั่งที่แง่หินเกลี้ยงนี่ดีกว่า
ขาบอกหล่อนเพิ่งมองหน้าเป็นครั้งแรกทำไมตามปกติแล้วกิ้งก่าทั่วๆไปนะไม่มีพิษสงอะไรหรอกและมันมักจะหนีคนแต่กิ้งก่าในหุบนี่พิษมันก็พอๆกับงูเห่าสีมันก็กลืนกับเปลือกไม้แล้วก็ไม่กลัวอะไรด้วยถ้าเข้าใกล้หรือทำให้มันตกใจมันอาจจะโดดเข้างับเข้าปลายไรเฟิลชี้ให้ดูแม่นักเคมีฟิสิกสาวหันขวับตามแล้วก็อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งใหญ่ขนาดท่อนแขนยาวโดยไม่นับหางประมาณ1ฟุตจากแนวศีรษะตลอดจนบนสันหลังเต็มไปด้วยหนามแหลมเป็นปีกลักษณะเหมือนกิ้งก่าสีของมันกลืนสนิทกับเปลือกของไม้ล้มต้นนั้นขณะนั้นกำลังเกาะจังก้าจ้องตาโปนเขม็งมายังคณะของมนุษย์ผู้เฉียดใกล้เข้ามาเกือบจะสังเกตไม่เห็นถ้ามันไม่ทำหัวผงกขึ้นลงอยู่เป็นจังหวะตำแหน่งที่หล่อนเจตนาจะหย่อนตะโพกลงไปพิงพักเป็นตำแหน่งที่มันเกาะอยู่พอดีพิษมันจะมีอยู่แค่ไหนหล่อนไม่ทราบแต่ลักษณะรูปร่างของมันเห็นแล้วชวนขนลุกขนพองรีบถอยกรูดออกมาทันทีหน้าตามันผู้ร้ายชัดๆอย่าเอาไว้เลยซัดซะเถอะเชิดวุฒิร้องขึ้นขยับจะชักปืนสั้นประจำตัวแต่ระพินห้ามไว้อีกอย่าไปยุ่งกับมันเลยคุณวุฒิเปลืองกระสุนเปล่าเราไม่เข้าใกล้มันเกินไปนักมันก็จะอยู่ตามประสาของมันไม่ทำอะไรหรอกจากคำทักท้วงนั่นเองเชิดวุฒิจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปตอแยกับเจ้ากิ้งก่ามีพิษตัวนั้นเลี่ยงถอยห่างออกมาอย่างไม่ไว้วางใจ

0: บุญคำชี้มือข้ามยอดเขาที่ต่ำกว่าระดับที่ยืนกันอยู่ในขณะนี้ลงไปยังเนินหญ้ากว้างลักษณะหลังเต่าเนินหนึ่งดูว่าไม่น่าจะห่างไกลออกไปสักเท่าใดนักแล้วบอกว่า
1: โน่นนายทหารตัดผานี่ลงไปถึงเนินที่เห็นแล้วอ้อมเนินเลาะไปตามทานน้ำอีกประเดี๋ยวเดียวก็ถึงหมู่บ้านห้วยเสือร้องแล้ว
0: เชิดวุฒและคริสติน่ามองลงไปยังจุดหมายนั้นทันทีแม่สาวถามเบาๆว่าความจริงก็เห็นอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ลักษณะภาพมันจะลวงตามากเราจะเดินกันอีกนานสักเท่าไหร่ล่ะบุญคำก่อนที่ตาเท่าเจ้าเล่จะอ้าปากบอกเชิดวุฒก็ดักคออย่างรู้ทันว่า
1: โอ้ยแค่ไกลขันก็ถึงใช่ไหมลุงคำ
0: บุญคำหัวร้อแห่เอามือเกาหัวอันขอดไปด้วยเส้นผมสั้นๆของแก
1: วะนายทหารนี่รู้ทันไอ้คำซะจริงขอพักดูดยาสักเดี๋ยวนะนาย
0: เสียงพูดช้าๆชัดเจนของพรานใหญ่กรอกลงไปในวิทยุมือถืออยากระพินครับจากระพินครับเรียกด็อกเตอร์สแตนลีย์คีตและเบลใครได้ยินโปรดตอบรับมาด้วยครับ
2: คุณแน่ใจเหรอว่าระบบวิทยุใช้ได้แล้ว
0: คริสติน่าร้องมาเร็วปรือเบิกตากว้างถามมาเป็นประโยคแรกของการที่ไม่ได้พูดกับเขามาตลอดเส้นทางที่เดินมาด้วยกัน
2: ก็เพียงแค่ทดลองดูเท่านั้นแหละครับว่าขณะนี้เราพอจะใช้วิทยุได้หรือยังเพราะออกห่างบริเวณภูเขาที่อับคลื่นวิทยุมาไกลแล้ว
0: ไม่ถึงอึดใจของการสงบรอคอยนั่นเองทุกคนก็แทบจะกระโดดตัวลอยขึ้นเมื่อได้ยินเสียงดังอ้าวก้องออกมาจากวิทยุในมือของระพินที่ถือชูอยู่เป็นเสียงแสดงความยินดีและตื่นเต้นกระหืดกระหอบจำได้กันทุกคนว่าเป็นเสียงของด็อกเตอร์สแตนลีย
1: ์เฮ้ระพินเราได้ยินเสียงของคุณแล้วชัดเจนดีมากขณะนี้คุณอยู่ที่ไหน
0: จอมพรานยิ้มสว่างออกมาได้หันมองหน้าเชิดบุตรและคริสติน่าซึ่งบัดนี้หน้าแดงด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าวได้ความปิติใจทำให้เชิดวุฒโผล่เข้ามากอดเขาไว้แน่นตะโกนเอ็ดอย่างลืมตัวว่า
1: ชัยโยพวกเราทั้งหมดมีทางพบกันได้แล้วคริสนี่คุณไม่ดีใจเหรอ
0: ข้อความตอนหลังเขาหันไปพูดกับคริสติน่าแล้วโดดเข้าไปกอดคริสติน่าอีกคนด้วยความดีใจสุดขีดหัวเราะร่ารังเอวหล่อนยกขึ้นสูงแล้วหมุนแกว่งไปรอบๆระพินเพียงแต่ยิ้มอยู่เช่นนั้นเพราะเขานิ่งไปและเสียงของเชิดวุฒก็ดังลั่นได้แว่วเข้าไปในไมค์ของเครื่องรับส่งออกอากาศไปยังฝ่ายที่รับฟังอยู่ยังที่หนึ่งฝ่ายตรงข้ามจึงดังลั่นมาอีกพระรพินเปิดวอลลุ่มไว้เต็มที
1: ่นั่นเสียงของเชิดวุฒใช่ไหมมีใครอยู่ที่ไหนกันบ้างนั่นตอบด่วนพวกเราทางนี้กำลังร้อนใจอย่างที่สุดแล้ว
0: เป็นเสียงของด็อกเตอร์สแตนลีย์ตามเดิมแล้วก็ติดตามมาด้วยเสียงเอ็ดอึงของคีตและเบลซึ่งประสานแทรกกันมาแทบจะฟังไม่ได้สับเอ่ยเรียกชื่อระพินเชิดวุฒคริสติน่าและก็บุญคำซึ่งฝ่ายโน้นพอจะรู้แน่ว่ามีผู้ใดบ้างที่ถือวิทยุอยู่ในมือขณะนี้ระพินยังไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าไปทางคริสติน่าผู้บัดนี้ดึงวิทยุประจำตัวของหล่อนออกมาแล้วและเปิดสวิตช์พูดด้วยเสียงที่พยายามบังคับไม่ให้ตื่นเต้นเกินไปนักจากคริสเรียกอาจารย์เรียกเบลแล้วก็เรียกคิดขณะนี้พวกเราทุกคนภายใต้การนำของระพินอยู่บนไหล่เขาของป่าดงดิบตอนหนึ่งเข้าใจว่าคงไม่ห่างจากห้วยเสือร้องมากนักได้ยินเสียงฉันชัดเจนหรือไม่เพียงไรตอบด้วยนะ
1: คริสเสียงของเธอชัดเจนไม่น้อยกว่าระพินก่อนอื่นรายงานด่วนที่บอกว่าพวกเราน่ะหมายถึงใครบ้างเร็ว
0: เสียงนายคิดโวยวายออกมาจากลาวสปีกเกอร์ครบหมดทุกคนครับพรานนำทางกับคนของเขาสองคนที่ติดตามมาคือบุญคำแล้วก็จันรวมทั้งฉันแล้วก็เชิดวุฒรวมเป็น5คนเธอกับเชิดวุฒปลอดภัยดีหรือเปล่าเสียงกระหืดกระหอบคราวนี้เป็นเสียงของเบล
2: ปลอดภัยเรียบร้อยพอสมควรฝ่ายพวกเธอเป็นยังไงบ้างที่รักคริสติน่าย้อนถามกลับไปแววตาปลั่งไปด้วยความหวังอันสดชื่นแทบจะลืมเรื่องอื่นใดที่ติดข้องอยู่ในใจมาตลอดเส้นทางเดินซิจนหมดสิ้นขณะนี้เรากำลังรอพักฟังข่าวพวกเธอแล้วก็พรานใหญ่อยู่ที่ห้วยเสือร้องอย่างร้อนใจที่สุดทางด้านนี้ไม่มีอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างภาวนาอยู่แต่ว่าเมื่อไรเราจะได้รับข่าวจากเธอกระเชิดวุฒิหรือข่าวจากรพินเท่านั้นหัวหน้าคณะผู้อาวุโสที่สุดตอบมาและดูเหมือนตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะระงับความตื่นเต้นไว้ได้แล้วไม่แย่งกันพูดแซดไปหมดจนแทบจะจับกระแสความไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็ล้วนมีวิทยุอยู่ในมือและใช้คลื่นสวนทางกันโดยไม่จำกัดว่าจะต้องผลัดกันพูดอันผิดกับระบบของวิทยุมือถือธรรมดาทั่วๆไปวิทยุทางฝ่ายเราเพิ่งจะมีโอกาสใช้งานได้เดี๋ยวนี้เองโดยการทดลองของรพินจึงเพิ่งจะติดต่อได้คริสติน่าพูดด้วยเสียงเครือไปด้วยความปิติตื้นตันที่จะได้พบเห็นหน้าพรรคพวกของหล่อนอีกครั้งขอให้ติดต่อกับพรานนำทางของเราแล้วกันขณะนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกนอกจากบอกได้อย่างเดียวว่าทุกคนโปรดอย่าห่วงฉันกระเชิดวุฒิรอดที่ขับขันออกมาได้แล้วและกำลังจะบ่ายหน้าเข้าหาเป้าหมายนัดพบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลงานของคนชื่อรพินไพรวันที่ติดตามจนพบและกู้ชีวิตฉันกระเชิดวุฒิให้รอดมาได้แล้วหล่อนก็หันมาสบตาเขา

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่210

ด็อกเตอร์ครับจอมพรานยกวิทยุขึ้นห่างจากปากประมาณ6นิ้วเอ่ยเป็นงานเป็นการขึ้นผมขอรายงานสั้นๆก่อนในขณะนี้นะครับขอรายงานว่าเราทั้งหมดหมายความถึงผมเชิดบุตรคริสบุญคำแล้วก็จันทั้ง5คนจะเข้าถึงห้วยสือร้องทางด้านใต้ภายในเวลาอีกไม่เกิน30หรือ45นาทีเป็นอย่างช้าส่งข่าวล่วงหน้าเข้ามาก่อนเพื่อให้สบายใจได้แล้วรายละเอียดจะเรียนให้ทราบเมื่อเราเข้าไปถึงบอกหมอเบลให้เตรียมอาหารและการปฐมพยาบาลไว้ให้พร้อมด้วยครับถึงแม้อาการโดยทั่วไปทั้งคริสติน่าและเชิดวุฒิจะปลอดภัยแต่คุณเชิดวุฒิจะต้องเย็บบาดแผลแตกที่หน้าผากแล้วคนทั้งสองจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพทุกด้านในทันทีที่ไปถึงครับเราเข้าใจที่คุณพูดและจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อความสบายใจของพวกเราทางนี้เอาเป็นว่าก่อนเลิกติดต่อผมขอให้ได้ยินเสียงของแต่ละบุคคลที่อยู่กับคุณในขณะนี้เป็นรายตัวไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคำจันแล้วก็เชิดวุฒิที่ผมยังจับเสียงเขาไม่ถนัดนักรับฟังได้ชัดเจนเฉพาะ2คนเท่านั้นคือคุณกับคริสติน่าเมื่อผมเรียกนามแต่ละคนขอให้เขาตอบรับมาด้วยเอาละบุญคำบุญคำทำหน้าตื่นเลิกลักได้ยินเสียงเรียกชื่อตนถนัดแต่ไม่เข้าใจเพราะการติดต่อใช้ภาษาอังกฤษกระพินจึงยื่นวิทยุเข้าไปใกล้แกพยักหน้าบอกนายห้างบ๊อบเขาอยากฟังเสียงบุญคำตอบเข้าไปหน่อยสิตะเท่าทำตาปริบๆแล้วยิงฟันกับวิทยุร้องออกไปว่าเสียงบุญคำไม่เพราะหรอกนายห้างบ๊อบจะให้บุญคำร้องเพลงเลยยังได้อันนี้จ้าแม่ยากระดรพินผลักหน้าแกออกไปแล้วยื่นวิทยุไปที่จันอีกสมุนซ้ายของเขาผู้มีความขนองทะลึ่งน้อยกว่าบุญคำก็ยื่นปากเข้ามาทักทายว่าสวัสดีครับนายห้างบ๊อบนี่จันพูดครับคนสุดท้ายคือเชิดบุตรเขาใช้วิทยุของคริสติน่าพูดออกไปว่าด็อกเตอร์ครับนี่ผมเชิดบุตรพูดนะครับผมไม่เป็นอะไรมากครับขอบคุณครับเอาละดีมากแต่ว่าเรารวมกลุ่มอยู่กันพร้อมหน้าทั้ง5คนครบถ้วนไม่มีใครขาดหายไปเลยโชคดีอะไรอย่างนี้ระพินครับด็อกเตอร์นำพวกนั้นเดินทางเข้าเป้าหมายได้แล้วเรากำลังรอรับอยู่และปลอดโปร่งใจแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนมากันตามสบายก็แล้วกันเชื่อว่าระยะทางของเราทั้งสองด้านคงไม่ห่างกันมากนักเพราะรับฟังได้ชัดเจนดีที่สุดครับเราจะออกจากที่หยุดพักเดี๋ยวนี้เลิกการติดต่อชั่วคราวนะครับกล่าวจบรพินก็ปิดสวิตช์เครื่องของเขาแต่มีเสียงเรียกว่าเดี๋ยวก่อนดังออกมาจากเครื่องที่คริสถืออยู่ในมือเพราะหล่อนยังไม่ได้ปิดเป็นเสียงของเบลมีอะไรเหรอเบลคริสติน่าถามไปขอทราบอาการของเชิดวุฒิและเธอสำหรับฉันน่ะไม่เป็นอะไรเชิดวุฒิก็หน้าผากแตกเป็นแผลยาวประมาณเกือบ4นิ้วถูกฝุ่นละอองสกปรกแล้วก็ถูกน้ำเป็นแผลที่เกิดขึ้นกว่า10ชั่วโมงมาแล้วตอนหินถล่มเมื่อเย็นวานเตรียมยาป้องกันบาดทะยักแล้วก็ยาชาก่อนการเย็บแผลไว้ด้วยแล้วกันโอเคดีใจจนบอกไม่ถูกเลยที่เธอทั้งสองรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ขอบใจมากเบลเดี๋ยวเจอกันบายคริสถ้าวุฒิปวดแผลมากน่ะให้ยาระงับปวดไปก่อนนะฉันรู้ว่าเธอมีติดตัวอยู่ด้วยส่วนบาดแผลยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยไว้งั้นก่อนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณรพินและขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เธอทั้งสองรอดตายมาได้ในครั้งนี้คริสติน่ายิ้มกับเครื่องรับส่งวิทยุจิ๋วยุบริมฝีปากส่งให้แม่เพื่อนสาวผมแดงบายบาย See you later over คริสปิดเครื่องสอดลงในซองหนังข้างเอวแล้วหันมาทางรพินรีบไปเถอะฉันอยากจะพบพวกนั้นใจจะขาดแล้ว
เขาเป็นห่วงเราแล้วเราก็เป็นห่วงเขาส่วนคุณเป็นสื่อกลางที่จะนำเราทั้งสองฝ่ายให้ได้กลับไปพบกันอีกแต่เสียดายอย่างเดียวกระพินตอบสวนมาอย่างรวดเร็วสีหน้ายังยิ้มยิ้มเสียดายอะไรคุณห่วงเขาห่วงคุณแต่สื่อกลางที่จะนำให้ผู้ต่างฝ่ายต่างห่วงได้พบกันน่ะไม่เคยมีใครห่วงเลยถ้อยคำนั้นเป็นแต่เพียงสรรพยอกพูดเล่นเท่านั้นและเขาก็นึกไม่ทันว่าคริสจะย้อนมาอย่างเยียบเย็นมีความหมายลึกซึ้งที่สุดว่ามีสิสุภาพสตรีคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังยังไงล่ะรพินไพรวันหน้าซีดคอตกจ้อยไปในพริบตานั้นไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเริ่มเคลื่อนที่นำทางลงจากเนินของดงทึบบริเวณนั้นไปเงียบๆทุกคนก็เคลื่อนตามเชิดวุฒิสังเกตเห็นได้ถนัดเดินเข้ามาชิดแม่ผมทองกระซิบเบาที่สุดคริสคุณไม่น่าจะพูดอะไรให้เป็นการสะกิดทรมานจิตใจเขาแบบนั้นเลยนะคุณฉันไม่จำเป็นจะต้องขอโทษเขาหรอกเพราะเจตนาโดยตรงหล่อนกระซิบเช่นกันทำไมคุณต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะคริสไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คุณถามอะไรจริงๆสักอย่างได้ไหมอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ริมธารน้ำนั่นคุณถึงได้ยิงปืนเขาพยายามจะลวนลามฉันคุณก็เลยยิงขู่งั้นเหรอผมรักคุณนะคริสแต่ตอนนี้ขอด่าสักนิดอ่ะอีตอแหลคริสติน่ายักไหล่ไม่เป็นไรด่าอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะด่าจะกรีดฉันก็ไม่ขัดข้องนี่คุณชอบผู้ชายคนนั้นแอบชอบอยู่เงียบๆแล้วก็ปฏิเสธตัวเองปฏิเสธคนอื่นพร้อมกันก็เกลียดแค้นขัดใจที่คุณเอาชนะเขาไม่ได้นี่คุณออกจากทหารแล้วไปเป็นนักวิเคราะห์จิตใจไซโคทริสคงจะเหมาะสมกับคุณนะแปลว่ายอมรับสารภาพที่ฉันอาจทำปืนลั่นอีกสักครั้งนะเชิดวุฒแต่ครั้งนี้มันอาจจะถูกคุณเพราะฉะนั้นกรุณาหุบปากซะคริสติน่าพูดแช่มช้าแต่ชัดเจนเชิดวุฒิสะอึกแล้วนิ่งไปในทันทีเหมือนกัน

แค่35นาทีต่อจากนั้นเท่านั้นระพินก็นำคณะทั้งหมดลงถึงเนินหญ้าอันกว้างใหญ่และเห็นกระทิงทั้งฝูงควบขโยกพละหนีไปตามทุ่งหญ้าเขียวสดไม่ต่ำกว่า30ตัวเป็นขบวนสีดำห่างออกไปข้างหน้าแค่200เมตรเท่านั้นเป็นภาพที่น่าดูมากแล้วก็เลาะลงลำธารอันเป็นต้นสายของธารเดียวกันกับที่ลงอาบเมื่อเที่ยงที่แล้วตัดป่าละเมาะเล็กเข้าสู่เส้นทางด่านมองเห็นริ้วรอยของหมู่บ้านมนุษย์อยู่เบื้องหน้าไม่ไกลออกไปเพราะสองฝั่งมีรอยตัดไม้และพืชไร่บางชนิดตลอดจนรอยเท้าคนที่ย่ำอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นเส้นทางเดินเขาใช้วิทยุเรียกล่วงหน้าเข้าไปก่อนเรากำลังจะเข้าถึงเดี๋ยวนี้แล้วครับด็อกเตอร์ห่างเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เกิน300เมตรครับไม่ต้องออกมาคอยดักรับเราจะเข้าไปเองครับเราคอยอยู่ที่นั่นแหละขอทราบพวกคุณวางแคมป์อยู่บริเวณไหนของหมู่บ้านห้วยเสือร้องครับด้านใต้ของหมู่บ้านทิศทางเดียวกับที่คุณกำลังจะเข้ามาแล้วก็อยู่ในเขตหมู่บ้านนี่แหละไม่ได้แยกตัวห่างออกไปนักเราเตรียมอาหารไว้ต้อนรับพวกคุณแล้วอย่างเต็มที่เสียดายที่ไม่มีแชมเปญติดมาด้วยเท่านั้นมิฉะนั้นเราจะเปิดแชมเปญฉลองขอบคุณครับไม่จำเป็นนะครับแล้วอีกอึดใจใหญ่ตามแนวทางเดินเข้าหมู่บ้านนั้นฝ่ายรอคอยอยู่กับฝ่ายที่เดินเข้าหาก็สามารถมองเห็นกันอย่างถนัดในระยะห่างแค่30เมตรเท่านั้นเพียงแค่เลี้ยวมุมกอไผ่บังด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธเบียร์รวมทั้งพรานหนุ่มทั้งสองของระพินพวกลูกหาบทุกคนกับกระเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยเสือร้องมาชุมนุมยืนดักคอยอยู่แล้วทุกคนของฝ่ายนั้นส่งเสียงโห่ร้องก้องอย่างยินดีโดยเฉพาะสแตนลีย์คีธและเบียร์วิ่งนำหน้าสวนตรงเข้ามายังขบวน5คนที่กำลังเดินเข้าไปทันทีพร้อมกับเสียงทักทายลั่นฟังไม่ได้สับภารกิจเฉพาะหน้าอันหนักหน่วงยิ่งของระพินสุดสิ้นลงชั่วขณะแล้วเมื่อเขานำเชิดวุฒและคริสติน่ากลับมาให้พบกับพวกพ้องที่รอคอยอยู่ในขณะนี้ได้สำเร็จความหวังอันแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยนับตั้งแต่ภูเขาหินถล่มและบุคคลทั้งสองพลัดแยกจากบุญคำและจันทร์สูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอย

และสั่มเสียงผู้จาซักถามซึ่งขณะนี้แยกสับสำเนียงไม่ได้บุญคำและจันตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในคณะของการถูกพักพวกเบื้องหลังเข้าใจว่าตายไปแล้วเช่นนี้โดยเฉพาะตาคำเสียงขโมงโฉงเฉงอยู่ท่ามกลางพวกกะเหรี่ยงทั้งหลายคนนั้นถามคนนี้คนนั้นถามคนนี้แล้วคนนี้ก็ถามไปยังคนโน้นวุ่นวายไปหมดทั้งคริสและเชิดวุฒถูกรุมกอดจากสแตนลีย์คีตและเบลและชั่วพริบตาต่อมาทั้งสองก็ถูกพวกลูกหาบกับกะเหรี่ยงอูทะและพะโต้เอาขึ้นบานำแบกไปรอบๆบริเวณแคมป์ที่วางกระโจมพักของฝ่ายอเมริกันทุกคนดีใจแสดงออกให้เห็นได้ชัดถึงการรอดชีวิตของคนทั้งสองสุภาพบุรุษไพรเลี่ยงแยกออกจากกลุ่มอันกำลังต้อนรับกันอย่างวุ่นวายโกลาหลนั้นโดยที่ใครยังไม่ทันสังเกตเดินหลบไปยังกองสัมภาระและที่พักของพวกลูกหาบใต้ร่มตะแบกใหญ่พอถึงก็ทิ้งกายนอนหงายเหยียดยาวศีรษะหนุนถังข้าวสารรูปปีกหมวกลงมาครอบหน้าแล้วก็ดับเครื่องไปทันทีอย่างอ่อนเพลียขีดสุดปล่อยหน้าที่ซักถามอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้เชิดวุฒิคริสบุญคำและจันจะบอกเล่าแก่พวกนั้นเอาเองฝ่ายรอคอยและฝ่ายที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงได้พากันเข้าไปนั่งสนทนาสอบถามความเป็นไปอย่างละเอียดของแต่ละฝ่ายภายหลังจากความตื่นเต้นได้สางซาไปแล้วเชิดวุฒได้รับการตรวจดูบาดแผลจากหมอเบลและดำเนินการชำระล้างฆ่าเชื้อฉีดยาชาพร้อมทั้งลงมือเย็บให้อย่างรีบด่วนพูดคุยสนทนากันไปพลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความแช่มชื่นความทุกข์เศร้ากังวลใจของทั้งสองฝ่ายหายไปเป็นปลิดทิ้งขณะนั้นแม้จะบ่ายแต่ตะวันก็ยังเจิดจ้าคราวฝนถูกลมบนพัดเปลี่ยนทิศไปตกในหุบลึกเอ๊ะนี่พรานใหญ่ของเราไปไหนเนี่ยใครเห็นบ้างระพินไปไหนหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ดูเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้พูดขึ้นดังๆพร้อมทั้งกวาดสายตาไปรอบๆทั้งหมดในกลุ่มนั้นรวมทั้งจันและบุญคำที่ถูกเรียกให้เข้ามานั่งรวมเพื่อสอบถามความอยู่ด้วยต่างก็เพิ่งจะรู้สึกว่าระพินไม่ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยช่วยกันชะเง้อมองไปรอบๆโน่นในห้างพรานใหญ่ไปนอนแอ่งแมงอยู่ใต้ต้นไม้โน่นไงจันชี้บอกทุกสายตาพุ่งไปยังจุดนั้นอ้าวนี่เขาแยกตัวไปตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นึกว่าอยู่ที่นี่ด้วยซะอีกสแตนลีย์อุทานออกมาอย่างงงๆประหลาดใจก็คงตอนที่พวกนายห้างมัวแต่ดีใจได้พบเห็นหน้ากันละมั้งบุญคำตอบปนหัวเราะน้ำเสียงของแกปกติธรรมดาแต่ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดบุตรผู้นั่งให้เบลเย็บแผลอยู่เต็มไปด้วยความกังขาเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เสือนั่นหรือเปล่านะแอบไปนอนเงียบอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะคิดเอ่ยขึ้นโดยเร็วเบลเองก็ชะงักการเย็บแผลเชิดบุตรคริสกับหัวหน้าคณะจ้องขมิงระยะมันห่างออกไปแค่ไม่เกิน20เมตรเท่านั้นสแตนลีย์หันมามองหน้าจันและบุญคำเอ่ยถามเป็นภาษาไทยว่าพรานใหญ่เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกนายห้างคงเพลียมากอ่ะแกแทบไม่ได้พักเลยตลอดทั้งคืนที่แล้วมาติดต่อมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พอได้ตัวนายทหารกับแหม่มคริสเอามาส่งคืนไปให้แกก็คงง่วงอ่ะหมดแรงเต็มทีก็เลยแอบหนีไปนอนพักอยู่นั่นทั้งห้าคนรวมทั้งเชิดวุฒิขยับตัวแต่คริสติน่าลุกขึ้นอย่างรวดเร็วบอกเรียบๆว่าทุกคนอยู่ที่นี่แหละเบลจัดการแผลเชิดวุฒิให้เรียบร้อยฉันจะเข้าไปดูเขาเองกล่าวจบหล่อนก็สาวเท้าตรงไปที่ร่างของระพินผู้นอนหงายสงบนิ่งอยู่ทันทีซุดตัวลงคุกเข่าใกล้ๆวางฝ่ามือแผ่วเบาลงบนทรวงอกที่สะท้อนขึ้นลงเป็นจังหวะหายใจสม่ำเสมอแผ่วเบาของเขาอีกมือนึงค่อยๆแตะปีกหมวกที่รูปลงมาปิดหน้าเพื่อมองเห็นหน้าถนัดแสงตะวันบ่ายที่ลอดกิ่งไม้ลงมา

0: ส่องแทบจับเปลือกตาปิดสนิทของเขาจอมพรานย่นเปลือกตาหลบแสงจ้านั้นเลื่อมมือมาจะเอาหมวกคลุมหน้าไว้อีกแต่แขนของเขาที่ยกขึ้นกระทบกระทรวงอกของหล่อนเข้าพอดีและหล่อนก็จับมือข้างนั้นไว้ระพินเสียงเรียกแผ่วเบาจอมพรานขมวดคิ้วลืมตาขึ้นก็พบตาสีฟ้าของแม่ผมทองจับนิ่งไว้ก่อนแล้วในระยะใกล้คริสถ้าคุณเหนื่อยเพลียแล้วอยากจะนอนพักฉันก็ไม่ได้มารบกวนอะไรหรอกแต่อยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันหมายถึงคุณไม่สบายหรือเปล่าระพินปิดปากหาววอดยิ้มให้นิดนึงสั่นหน้า
1: โอ้ยผมไม่เป็นไรหรอกคริสสบายดีทุกอย่างแต่ง่วงอะ
0: ง่วงพี่ลึกฝากบอกพวกคุณด้วยแล้วกันไม่ต้องห่วงขอนอนสักพักนึงชั่วโมงเดียวอะแล้วเดี๋ยวผมไปร่วมด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องกังวลแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ขอให้คุณกับคุณเชิดวุฒอธิบายพรรคพวกทราบเองก็แล้วกันตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วลืมตาไม่ขึ้นเลย
2: หล่อนตบเบาๆลงที่ทรวงอกเขาแล้วหลบปีกหมวกปิดบังแสงให้ตามเดิม
0: ถ้างั้นก็แล้วไปนอนตามสบายนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะต้องตื่นขึ้นมาตอนไหนฉันกับเชิดวุฒิจะทำหน้าที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้สามคนนั่นฟังเอง
2: โดยหมวกที่ปิดอยู่ครึ่งหน้าริมฝีปากภายใต้เคราเขียวนั้นยิ้มโรย
0: ๆคุณอะไรที่จะเล่าให้เขาฟังได้ก็เล่าอะไรที่ควรจะเก็บไว้ก็เก็บไม่จำเป็นจะต้องบอกทุกอย่างหรอกคุณ
2: กรุณาเถอะอย่าเชื่อฉันด้วยคำพูดอย่างนี้สิ
0: โปรดเถอะ
2: คริสผมปรารถนาดีต่อคุณเสมอนะไม่ได้คิดจะเชื่อเฉือนอะไรคุณหรอก
0: ระพินฉันจะสบายใจกว่านี้นะถ้าหากว่าคุณจะยกโทษให้ฉัน
2: คุณไม่เห็นมีโทษอะไรที่ผมจะต้องยกให้นี่คริส
0: ก็อย่างน้อยที่สุดตรงริมฝั่งทานนั่นทั้งวาจาและการกระทำอันไม่เหมาะสมของฉันที่ปฏิบัติกับคุณไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ฉันยิงปืนใส่คุณไง
2: ผมรู้คริสว่าคุณไม่ได้ต้องการจะยิงให้ถูกผมหรอกมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของผู้หญิงเท่านั้น
0: เอาละลืมเถอะพบกันใหม่เมื่อผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราจะแจ่มใสเข้าหากัน
2: คริสติน่าถอนใจจับปลายคางเขาเขย่าเบาๆกระซิบว่า
0: หลับแล้วก็ฝันดีนะฉันไปละ
2: กล่าวจบหล่อนก็ลุกขึ้นร้องตะโกนสั่งพวกลูกหาบที่เกรย์อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นให้จัดการขึงผ้าบังแดดที่ส่องตัวเขาแล้วเดินกลับมายังคณะ

ขาไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่เพลียมากไปก็อย่างที่บุญคำว่านะแล้วก็ขอนอนหลับต่อสักครู่เท่านั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรบกวนเขาก่อนเลยเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นอย่างดีที่สุดแล้วคริสกล่าวทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างหมดห่วงเบนถามมาว่าแน่ใจนะคริสว่าเขาไม่ต้องการยาหรือหมอในขณะนี้อืมแน่ใจคริสบอกเสียงเรียบๆถ้างั้นก็ปล่อยเขาตามสบายเถอะเราจะปลุกเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นอ่ะคริสนั่งสิเรามีเรื่องจะคุยกันมากทีเดียวเธอคงไม่รู้หรอกว่าพวกเราทางด้านนี้น่ะทำพิธีส่งวิญญาณของเธอกระเชิดวุฒิแล้วนึกไม่ถึงว่ามรรคุเทศกระดูกเหล็กของเราคนนั้นจะดันด้นไปตามเอาเธอสองคนกลับมาได้ในสภาพที่เรียกว่าเรียบร้อยที่สุดแต่พอทำงานได้ผลสำเร็จตัวเองก็ลงนอนแผ่เลยหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีฉุดมือแม่นักเคมีฟิสิกสาวอันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้นั่งรวมกลุ่มอีกครั้งจันก็บอกอ่อยๆกับทุกคนว่านายรพินน่ะเขาลำบากกรากกรำเหนื่อยยากกว่าทุกคนสายตัวแทบขาดหายตายในโลกนี้ก็หาคนจริงอย่างนายไม่ได้อีกแล้วล่ะแกรักนายจ้างของทุกคนยิ่งกว่าตัวแกเองซะอีกยอมตายแทนได้เสมอเป็นคำพูดที่ฟังเรียบง่ายแต่ฝ่ายอเมริกันทุกคนที่ได้ยินอึ้งงันกันไปหมดจันเขาไม่จำเป็นจะต้องรักนายจ้างทุกคนหรอกแต่เขารักเกียรติและซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่ของเขาต่างหากล่ะพวกเธอที่เป็นลูกน้องของเขาทุกคนควรจะภูมิใจในตัวเขาได้อย่างเต็มที่และทางด้านเราทุกคนก็ยอมรับว่าคนอย่างนี้น่ะหายากคริสติน่าตอบเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองเชิดวุฒิได้รับการเยียวยาบาดแผลที่หน้าผากจากเบนเสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาไม่นานนักแล้วเรื่องราวระหว่างฝ่ายต่างๆจึงถูกนำมาเล่าสู่กันฟังให้แต่ละฝ่ายเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนหมดว่าภายหลังจากหินภูเขาถล่มลงมาแล้วฝ่ายใดด้านใดเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ชนิดใดบ้างคณะนายจ้างทั้งหมดอันรวมทั้งเชิดวุฒิและคริสจึงเพิ่งจะมาทราบความจริงเอาบัดนี้เองว่าประมาณ3นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่รพินจะออกติดตามไปนั้นบุญคำกระจันได้ย่องกลับมาถึงแคมป์พักนอนบนยอดสักดำกันก่อนแล้วโดยเข้าใจว่าคริสกับเชิดวุฒิต้องเสียชีวิตแน่และไม่สามารถจะหาทางเชื่อมต่อภายในโพรงถ้ำใต้ภูเขาเพื่อแสวงหาบุคคลทั้งสองได้จึงต้องย่องกันเข้ามารายงานรพินโดยไม่ให้ใครทราบทั้งสิ้นยกเว้นเกิดเพียงคนเดียวและเมื่อพรานใหญ่ทราบเรื่องเข้าจึงสั่งให้ทั้งสองนำย้อนกลับไปสำรวจใต้ถ้ำนั้นอีกครั้งจนกระทั่งตรวจพบเส้นทางในระดับหลืบเพดานด้านบนได้บุญคำกระจันบอกความจริงดังนั้นทุกคนก็เข้าใจได้ดีหมดโดยไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกทั้งสิ้นว่าธีรพินยังไม่ยอมบอกความจริงอะไรก่อนรีบเล็ดลอดชิงออกติดตามด้วยตนเองโดยให้พรานคู่ใจทั้งสองนำย้อนกลับไปยังที่เดิมนั้นก็เพราะไม่ต้องการให้สแตนลีย์คีตและเบลตระหนกตกใจหรือเกิดปริวิตกมากเกินไปนั่นเองและก็ยังต้องการปิดเป็นความลับว่าความจริงนั้นคริสกระเชิดวุฒิผิดแผนซึ่งตกลงกันไว้แต่แรกกับฝ่ายบุญคำโดยมุดเข้าช่องตันใต้ภูเขาลูกนั้นมันหมายถึงหมดโอกาสที่จะรอดออกมาได้อีกแล้วแต่ทางด้านตัวของเขาเองนั้นไม่ยอมละความพยายามที่จะค้นหาให้ได้จัดว่าเป็นวิริยะบากบั่นจนสุดชีวิตเพื่อจะช่วยบุคคลสาบสูญทั้งสองโดยไม่มีการย่อท้อทอดอะไรงอมืองอเท้าเลยคนคนนี้ถ้าเป็นมิตรก็เป็นมิตรชนิดประเสริฐสุดแต่ถ้าเป็นศัตรูก็จะเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกันอเมริกันอาวุโสของคณะครางออกมาอย่างยำเกรงและคารวะต่อน้ำใจ
ผมอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเชิดวุฒิบุยปากไปยังร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนักเขาชนะจิตใจพวกคุณบ้างหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความจริงใจของเขาพูดบ้าๆวุฒิมีอะไรที่จะต้องพูดแบบนี้พวกเราไม่จริงใจกับเขางั้นเหรอคิดพล่องออกมาอย่างฉุนฉุนหุบปากทั้งสองคนเบนร้องออกมาเสียงขุ่นขุ่นอะไรเพิ่งรอดตายมาพบหน้ากันหยกหยกจะมากินเหลี่ยมกินคูอะไรกันอีกโดยเฉพาะวุฒิน่ะหล่อนหันไปตบไหล่ดังพลั่วด้วยกำปั้นแล้วชี้หน้าคุณมากับพวกเราแท้ๆเลิกมองเราในแง่ร้ายสักทีเถอะคุณเองยังคอยระแวงฝ่ายเราอยู่เช่นนี้จะไม่เขาระแวงเราได้ยังไงเลิกคิดสักทีว่าพวกเราจะหักหลังอะไรเขา

0: อสเชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนช่องทางติดต่อสื่อสารเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะวันนี้มาฟัง5ช่องทางสำคัญที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองควรรู้ก่อนไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์กันค่ะ 1. เช็คสิทธิ์ว่าตนเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนทำได้ง่ายๆด้วยตนเองโทร1330กด2ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะ 2. Add Line Official Account สปสช.แล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ 3. ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันสปสช.เพียงพิมพ์คำว่าสปสช.ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดตั้งแล้วเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ตนเองหรือเมนูตรวจสอบสิทธิ์คนในครอบครัวก็ได้ 4. เข้าแฟนเพจ Facebookสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลือกเมนูกล่องข้อความหรือ Messenger ซึ่งจะมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติแชทบอทคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และวิธีใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง 5. เข้าเว็บไซต์สปสช.ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนี่คือ5ช่องทางง่ายๆที่จะทำให้คุณรู้สิทธิ์รักษาพยาบาลของตนเองเพื่อใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขสามารถติดต่อร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่เกิดเหตุหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ได้ในวันและเวลาราชการรวมทั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา50วงเล็บ5ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31

0: งาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนงามหน้า
11: สุดยอด
12: สวยเนอะ
11: งามจริง
12: ๆสวยกับงามเนี่ยมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมสีสวัสดิ์
13: ใช่จ้ะหมายถึงมีลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงพอใจหรือมีลักษณะสมบูรณ์ดี
12: เช่นนักเรียนโรงเรียนนี้มีมารยาทงาม
13: หรือน้องสาวของเขาเป็นคนรูปงาม
12: หรือข้าวในนาแปลงนี้งามดี
13: เก่งมากจ้า
12: คำว่างามเนี่ยเป็นคำที่ดีนะแต่ถ้าเอามารวมกับคำว่าหน้าเป็นงามหน้าก็จะให้ความหมายไปในทางไม่ดีเลยนะอ้าวงามหน้าไม่ดีตรงไหนเหรอก็หมายถึงไม่งามไม่เหมาะสมเป็นการใช้แบบประชดประชันไงล่ะ
13: ก็ไม่เสมอไปหรอกนะจ๊ะความจริงคำว่างามหน้าใช้เป็นสำนวนที่มีความหมายทั้งในด้านดีและไม่ดีนะ
12: เหรอไม่เห็นเคยได้ยินความหมายในทางดีเลย
13: ในวรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันทานกันซึ่งเป็นสำนวนแต่งของสำนักวัดถนนกล่าวถึงตอนที่พระนางมัสีกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยขอติดตามไปอยู่ป่า กับพระเวสสันดรผู้เป็นพระสวามีว่าพระพุทธเจ้าข้าสามีมีอยู่แล้วเสมือนหนึ่งฉัตรแก้วอันกั้นเกตงามหน้างามเนตรทุกเวลาอันนี้หมายความว่าพระนางมัสีมีพระเวสสันดรเป็นสามีก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาไงล่ะ
12: อย่างนี้นี่เองแล้วการใช้ไปในด้านไม่ดีเนี่ยมีตัวอย่างในวรรณคดีบ้างไหมสีสว่าง
13: มีสิในละครนอกเรื่องสังทองไงล่ะ
12: อ๋อเรื่องนี้เก้าแต้มรู้จักพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยใช่ไหมสีสวัสดิ
13: ์ใช่จ้ะอยู่ในตอนหาเนื้อหาปลาเมื่อหกเขยซึ่งถูกพระสังตัดจมูกและหูแหว่งวิ่นเข้ามาเฝ้าท้าวสามนจึงตรัสประชดว่าเมื่อนั้นท้าวสามนสำรวนสวนร่าตบพระหัตตรัสแก่นางมนทามันงามหน้าแล้วเหวยลูกเขยใหญ่หูแหว่งจมูกวิ่นสิ้นทุกคนสมประกอบชอบกลหน้าใจหายไงล่ะ
12: คำนี้สุดยอดไปเลยนะใช้ได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเลยแต่สีสวัสดิ์ฉันไม่เคยได้ยินคนสมัยนี้ใช้คำว่างามหน้าโดยหมายความไปในด้านดีเลยสักครั้งนะ
13: เพราะปัจจุบันคำว่างามหน้าที่ใช้กันเป็นสำนวนประชดนะจ๊ะมีความหมายด้านไม่ดีเป็นการตำหนิว่าทำสิ่งที่น่าอายน่าขายหน้า
12: ความหมายในด้านดีเลยหายไปเลยน่าเสียดายจังเนาะเมียวแบบนี้จะใช้คำว่างามหน้าแล้วได้มั้ยนะ
13: แบบนี้ใช้คำว่าแตกหมดแล้วน่าจะดีกว่านะ

ดีโฟนอินโฟนสมาร์ทโฟนไอโฟนเขาบอกให้ค่อนน่ะเอาไปให้หมดโน้ตบงโน้ต

็มเคฮอตพอตสูมิชาผู้ชิกินจนเรอเสื้อพายซื้อแต่แบรนด์ดี

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลอบ

0: 91.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันท์ลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพรัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองยิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งาน

0: จริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท. News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไตรรงค์รง
10: ไตรรงค์ทองไทยปลิวสวายงามสง่าเอ๊ะทำไมเราเรียกธงชาติไทยว่าธงไตรรงค์ล่ะ
11: เพราะธงไตรรงค์มี3สีสีแดงขาวน้ำเงินคำว่าไตรแปลว่า3คำว่ารงค์แปลว่าสีคำว่ารงค์เวลาเขียนต้องใส่คอควายการันด้วยไม่อย่างนั้นความหมายจะต่างกันไป
10: ต่างกันยังไงหรอ
11: คำว่ารงค์ถ้าไม่มีคอควายการันหมายถึงยางไม้มีสีเหลืองแต่ไม่ได้แปลว่าสีรงใช้ทำยาได้ใช้เขียนหนังสือหรือระบายสีก็ได้ธงไตรรงแปลว่าธงสามสีเป็นเครื่องหมายแทนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
12: ์และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งบาราเทลประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขีรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจัก

0: ป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เกษตรเพื่อประชา
10: สัตว์เลี้ยงที่พบเจอตามสถานที่ต่างๆทั้งในเมืองและชนบทสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งจากเจ้าของที่หมดรักซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญจนนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด หรือสัตว์ด้อยโอกาสโดยมีเป้าหมายในการทำการผ่าตัดทำมันจำนวน 300,000 ตัวต่อปีแต่ด้วยอัตราการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วกรมปศุสัตว์และภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์จึงได้ทำโครงการรณรงค์เพื่อเพิ่มเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการเพิ่มมากขึ้นถือเป็นการลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนที่ต้องการทำหมันสุนัขและแมวสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศได้ฟรีหรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์063-225-6888ในวันเวลาราชการสนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11: นี่คือลักษณะที่ไม่ถูกรับผิดชอบถ้าถูกรับผิดชอบแล้วจะรู้จักทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วรู้ได้เลยว่าทุกกระเบียดนิ้วคิดได้คิดออกรู้ได้เข้าใจชัดว่าจะต้องใช้อย่างไรถ้าเป็นบุคคลที่ถูกสมมุติให้รับผิดชอบแล้วจะดูออกว่ามีเนื้อที่โดยประมาณไว้10ไร่คิดออกเป็นธรรมเนียมต้องใช้ค่าใช้จ่ายตารางวาละบาทก็ว่ากันไปเข้าใจนะนอกเนื้อไปอย่างนั้นต้องดูแลต้องรับผิดชอบถ้าสมมุติจะเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่สมมุติจะไม่เข้าใจว่ามีเท่าไหร่กว้างยาวอย่างไรไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ถูกสมมุติไม่จำเป็นต้องเข้าใจซ้ำไปด้วยนี่คือความจริงของใจที่จะต้องปล่อยหรือไม่ปล่อยอยู่หรือไม่อยู่นิมนต์ไปวัดพระแก้วไปเทศกี่ครั้งก็ไม่เคยได้คิดว่ามีตึกกี่หลังไปเทศกี่ครั้งกี่คราวก็ไม่รู้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเท่าไหร่ไปไหว้พระแก้วแล้วก็กลับเทศเสร็จแล้วก็มาไหว้เสร็จแล้วก็กลับไปเทศเทศเสร็จแล้วก็มาอยู่อย่างนี้นะก็ไม่ได้เคยคิดว่าวัดพระแก้วจะกว้างยาวเท่าไหร่มีตึกกี่หลังมีอะไรเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่เคยคิดไม่คิดเพราะว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกสมมุติให้รับผิดชอบใดๆก็เลยต้องไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปภาระมันก็ไม่มีในใจเจ้าของฉันใดใจที่ไม่มีความผูกพันก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันการวางได้ในใจของเราคือการวางไว้ด้วยความเข้าใจถ้าเราวางไว้ด้วยความเข้าใจแล้วเราจะเกิดบริสุทธิ์ล้นล้วนกับใจเราซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจเราวางไว้ได้ง่ายถ้าเราเข้าใจเราก็วางได้ง่ายใจที่ไม่สงสัยใจที่ไม่สงแสไม่วุ่นวายนั้นมีลักษณะเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่ามันไม่มีสมมติบัญญัติมันไม่มีสมมติภาษาแล้วมันก็ไม่ได้มีภาษาใดๆทั้งนั้นถามว่าพี่น้องชาวแมวชาวเขาไม่ได้เรียนอย่างเรานั้นเขาเหยียบไฟเขาก็จะรู้สึกว่าร้อนชาวไหนก็ตามถ้าเหยียบไฟก็จะรู้สึกร้อนแม้เขาจะพูดภาษาแตกต่างกันไปแต่ความรู้สึกคือร้อนไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งใดนั่งนานก็ปวดเจ็บปวดนอนนานก็เมื่อยกินนานก็ลำบากกินมากก็ลำบากนอนมากก็ลำบากทายมากก็ลำบากเดินมากก็ลำบากขึ้นชื่อว่าความเกินพอดีแล้วมีแต่เรื่องที่ต้องเป็นเช่นเดียวกันหมดศาสนาคือสิ่งที่อธิบายได้เท่ากันหมดถึงบอกว่าถ้าจะถามเขาว่าเขาไม่เคยเรียนบาลีไวยากรณ์เขาไม่เคยเรียนนักธรรมตีโทเอกแล้วเขาก็ไม่เคยได้ปริญญา1ถึงประโยค9 ถ้าถามว่าเขาจะบรรลุธรรมได้ไหมถ้าจะถามต่อไปว่าเขาทานข้าวที่บนเขากลับมาทานข้าวที่วัดสัพพทุมจะอิ่มไหมตอบด้วยตัวเองศาสนาเป็นสิ่งที่ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเองศาสนาเป็นสิ่งที่ต่อสู้กับสิ่งที่มีอยู่คือข้าศึกของใจเจ้าของเท่านั้นที่มันต้องเป็นเช่นนี้ที่มันต้องเป็นอย่างนี้ที่มันจะต้องได้อย่างนี้ที่มันจะต้องอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นการเกาะต่ออารมณ์ภายนอกอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดอวิชชาพาให้เกิดวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันจะต้องมีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ผูกพันอารมณ์ที่จำเจซ้ำซากอยู่อย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคืออำนาจของตัววิชาตัววิชาตัวพาให้เราเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนี่เรียกว่าตัววิชาซึ่งพาให้เราไม่มีวันจบวันสิ้นเมื่อเรามานั่งกำหนดเมื่อเรามานั่งดูมานั่งสังเกต เราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางเราก็จะรู้ความหยาบความละเอียดของตัวเราว่าตัววิชานะมันมีหน้าตาจอมปลอมอย่างไรมันมีหน้าตาจอมปลอมอย่างไรดูสังเกตรู้สังเกตแล้วจะเข้าใจความตื้นลึกหนาบางของตัววิชาของตัวละคนของแต่ละคนมีเหตุผลเป็นอย่างนี้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางของอำนาจตัววิชาตัววิชามันพาให้เรานั้นเสียหลักเสียคนเสียความจริงในใจเจ้าของจนชนิดที่ว่าจมแล้วจมอีกแล้วเราถึงมาเป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องมาอย่างนี้เพราะอำนาจตัววิชาความรู้แต่รู้ไม่จริงรู้แต่รู้ไม่จริงถ้ารู้จริงแล้วไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ที่เราต้องวกไปเวียนมาวกมาเวียนไปเวียนไปวกมาเพราะความไม่รู้จริงของใจเราที่เกิดอยู่อย่างนี้อำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอำนาจของแรงจูงใจอำนาจของแรงผลักดันของตัวเองที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูสังเกตอยู่ทุกขณะเพื่อต้องการให้รู้ว่าเวทีของศาสนาก็คือเวทีของกิเลสมันจะต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวหนึ่งก็บอกว่ายังไม่จำเป็นแต่เรายังหนุ่มยังแน่นอีกตัวหนึ่งเราก็บอกยังมีเวลาอีกตัวหนึ่งก็ไว้ก่อนเพราะเราพอมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่อายุยังน้อยแข็งแรงอยู่ตอนนี้ก็เป็นหน้านี่หน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบยังไม่มีเวลาว่างยังไม่มีเวลาสะดวกยังไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดมันก็ค่อยบอกไปเรื่อยๆมันฉลาดนะไอ้กิเลสที่มันฉลาดเหลือหลายถ้าจะถามว่ามันจะตายเมื่อไหร่มันก็ไม่กล้าพูดดิทั้งที่ความจริงน่ะแก่เจ็บตายจากน่ะมีอยู่ได้ทุกเวลาแต่มันไม่เคยที่จะโค้งหัวตัวเองมาดูด้วยอาการอย่างนี้มันกลับไปหลบด้วยอุบายอื่นใดนู่นอายุยังน้อยยังแข็งแรงยังมีเวลาและเราก็มีงานยุ่งไม่มีเวลาบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกมีเวลามั้ยมีเวลามั้ยหายใจเข้าหายใจออกมีเวลาไหมถ้ามีเวลาหายใจเข้าหายใจออกทำไมบอกว่าไม่มีเวลาทำไมบอกว่าไม่มีเวลาทั้งที่เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดในตัวเราก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วนะมันไม่มีที่เราจะกำหนดได้อย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นดังที่เราจะกำหนดได้นะจงเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงได้อย่างนั้นจงอย่าได้อย่างนี้แล้วที่สุดมันก็ไม่เคยที่จะได้ดังที่เรากำหนดไว้นะข้อปฏิบัติจึงบอกดูสังเกตดูสังเกตละเอียดอยู่เรื่อยๆว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นข้าศึกของใจมันเป็นศัตรูของใจหมายเลขหนึ่งเรียกว่าศาสนาถึงหมายถึงใจที่เราพยายามนั่งดูนอนดูเดินดูสังเกตดูว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเผลอไม่ได้ถ้าเผลอเมื่อไหร่มันเข้ามาแทนที่หมดทุกอย่างร่างกายอ่อนแอเมื่อไรโรคแทรกซ้อนเมื่อนั้นจิตใจถ้าถูกถล่มด้วยอำนาจไฟดำได้เมื่อไรมันก็เสียศูนย์ได้เมื่อนั้นโดยหลักปฏิบัติถึงบอกว่าต้องฟังต้องดูต้องสังเกตแล้วจะรู้ความหยาบความละเอียดของใจเจ้าของต้องฟังต้องดูต้องสังเกตแล้วจะรู้ความหยาบความละเอียดของใจเจ้าของต้องฟังต้องดูต้องสังเกตแล้วจะรู้ความหยาบความละเอียดของใจเจ้าของในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าสังเกตสังกาตัวเองเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจะรู้ตื้นลึกหนาบางตัวเองถึงจะเข้าใจว่าศาสนานี้มีลักษณะอย่างไรศาสนานี้มีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ว่าหน้าตากิเลสมีลักษณะอย่างไรมันหน้าตาแปลกหรือไม่แปลกจอมปลอมหรือไม่จอมปลอมก็หน้าตาอย่างเรานี่แหละซึ่งมันก็เผลอไม่ได้ก็เหยียบหัวใจเจ้าของตลอดพอเผลอทีไรบอกโอ้ยเราไม่ไหวแล้วเราหมดบุญวาสนาแล้วเราหมดบารมีแล้วบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยเราชักจะดูหน้าตาเองมันชักจะลอยล่นล่นลอยล่นถอยลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนับวันที่มันจะต้องถูกขยับออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันดูหน้าตาเจ้าของว่ามันหมดวาสนาหมดบารมีที่จะบำเพ็ญทางนี้พออยู่ไปภาวนาไปมันก็ไม่ดีขึ้นไปแล้วมันออกแล้วมันได้จังหวะมันลากคอลงไปตีเข่าตีเข่าตีเข่าที่นี่ใครเป็นคนที่เศร้าหมองใครเป็นคนที่เดือดร้อนก็เจ้าของนั่นแหละเพราะจิตมันตกจิตมันเสื่อมถึงบอกว่า หินหินดินปูนทรายเสื่อมนั้นก็พอจะแก้ไขได้นะไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่าจิตคนเวลามันตกมันเสื่อมลงในแม้มันเอายากจริงๆมันหมดสาระหมดที่พึ่งวิ่งไปกราบตรงโน้นวิ่งไปกราบตรงนี้วิ่งไปไหว้ตรงโน้นวิ่งไปไหว้ตรงนี้ไหว้จนหมดที่หมดทางชนิดที่ว่าเทวดาบอกว่าไอ้พวกนี้อย่าเชื่อน้ำมนต์นะอย่าไปเชื่อน้ำมนต์พวกนี้นะบอกทำไมก็บนไปเรื่อยบานไปเรื่อยบนบานสารกล่าวไปเรื่อยไปวัดไหนกับบนบานสารกล่าวไปวัดไหนกับบนบานสารกล่าวเทวดาบอกถ้ามันได้มาเท่านั้นมันใช้ไม่พอหรอกถ้าทำบุญตามที่บนนั้นจนหนีเข้าวิ่งแล้วนี่ลักษณะที่ใจมันตกจิตมันเสื่อมมันก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่คือลักษณะใครทำลายใครเพราะมันมีกลกิเลสมีมายามีสิ่งที่หลอกหลอนเราได้ตกต่ำในทุกเรื่องทุกอย่างไปเมื่อเป็นเช่นนี้การมาฝึกมาปฏิบัติจึงเป็นแนวทางเดียวที่จะยกฐานะของใจให้ดีขึ้นให้รู้ว่าใครทำลายใครเราทำลายตัวเราถ้าเราเผลออำนาจไฟดำก็เข้ามาแทนที่ถ้าเราเผลออำนาจของความเลวร้ายมันก็เข้ามาแทนที่ถึงบอกว่าการไม่เผลอคือการนั่งดูนั่งดูความชอบใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรความชอบใจความไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรเวลาความชอบใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรเวลาความไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรพอใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรไม่พอใจเกิดขึ้นมันมีหน้าตาอย่างไรนั่งดูหน้าดูตามันนั่งดูเรื่องบอกว่าการวัดใจของคนวัดได้ไม่เคยยากหรอกเพราะเราไม่สนองกิเลสเขาไม่ต้องการสนองกิเลสเขาเขาจะเป็นอย่างไรมันวัดได้ไม่ยากซึ่งในขณะเดียวกันมันก็วัดกิเลสเราไปในตัวนั่นแหละถ้าเขาไม่สนองกิเลสเราแล้วเราจะเป็นยังไงขึ้นลงยิ่งก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาไหม ปรับไวเร็วยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศธรรมชาติไหมเรานั่งดูตัวเราเองพอเรานั่งดูตัวเราได้แล้วเราจะรู้ว่าหน้าตาตัวเรามันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นไวลงเร็วขึ้นเร็วลงไววูบวาบวูบวาบวูบวาบสนองกิเลสตัวเองได้ก็อย่างนั้นสนองกิเลสตัวเองไม่ได้ก็อย่างนั้นถูกใจก็อย่างนั้นไม่ถูกใจก็อย่างนั้นพอใจก็อย่างนั้นไม่พอใจก็อย่างนั้นมันแทบจะปรับตัวไม่ได้ดูลักษณะของความเสื่อมของหัวใจที่เราเผลอไปที่เราขาดสติไปที่เราคิดว่าไม่มีอะไรที่เราคิดว่าไม่เป็นอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรไม่คิดว่าจะมีอะไรให้เรานั่งดูหน้าตาของหัวใจเจ้าของพอเรานั่งดูหน้าตาของตัวเราได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันอย่างนี้เองเรียกว่าหน้าตาของตัวกิเลสมันเหยียบใจเราจนเป็นการถอยหลังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนอนมากกินมากถ่ายมากพูดมากและทำอะไรมากจนเกินกว่าเหตุเกินกว่าความพอดีส่วนมากมันก็เสียศูนย์อยู่ตลอดรถเสียศูนย์มีลักษณะอย่างไรเวลาวิ่งคนเสียความรู้สึกมันมีลักษณะเวลาอย่างไรเวลาอยู่ธาตุของการเหยียบย่ำหัวใจคนก็คือการเผลอสติถ้าเผลอสติแล้วธาตุนั้นมันก็จะเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเห็นหน้ามือเป็นหลังมือเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วแทบจะเอาตัวไม่รอดแทบจะเอาตัวไม่ไหวแทบจะเอาตัวไม่รอดและไม่ไหวสงสารสังเวชสลดใจเข้าใจเหลือเกินว่าสิ่งนี้คืออะไรเห็นใจเหลือเกินว่าสิ่งนี้คืออะไรเห็นใจเข้าใจความมันมีหน้าตาอย่างไรความมันมีความจริงอย่างไรเห็นใจเข้าใจหน้าตาเช่นนี้ลักษณะอย่างนี้รู้แล้วว่ามันคืออะไรมันมีฐานะอย่างไรมีความเป็นจริงอย่างไรถึงบอกว่านั่งดูนอนดูสังเกตอยู่ทุกเวลาแล้วจะรู้ว่าหน้าตาของข้าศึกของศาสนาคือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาราคะขีณาไฟคือราคะซึ่งมันเกิดความกำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกลายเป็นเรื่องมอมเมาและมอมเมาจนมองตัวเองไม่ออกคนอื่นเตือนก็ไม่ได้ก็เรียกกูไม่กลับเรียกอย่างไรก็ไม่กลับเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจากเป็นดอกบัวจ นกลายเป็นเรื่องไม่รู้ตัวเองว่าตัวเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าติดจนจมจมจนถอนไม่ขึ้นเสียดายเกิดมาทั้งทีเสียดายเสียดายเกิดมากับเขาทั้งทีแล้วหน้าตารักษาไว้ไม่อยู่เสียศูนย์เสียความรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเพราะอำนาจตัวราคะกินาไฟคือราคะมันเหยียบย่ำหัวใจเราทีละนิดทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยมันไม่มากหรอกมันเคลือบทีละนิดเคลือบทีละหน่อยเคลือบทีละเล็กเคลือบทีละน้อยที่สุดก็ได้ว่าน้ำตาลไกลมดก็คงนี้ไม่พ้นความจริงมันก็ปรากฏขึ้นกับใจของคนคนนั้นแล้วก็ถูกเคลือบปิดสนิทครอบงำจนกายไม่รู้จักว่าผิดถูกคืออะไรชั่วดีคืออะไรตายทั้งเป็นตายทั้งยืนตายชนิดที่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ต้องการที่จะรับรับไม่ได้เพราะตายด้วยอำนาจราคะครอบงำที่วุ่นวายเดือดร้อนทุกวันนี้มันเรื่องราคะแทนที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นตรงกันข้ามหมดตรงกันข้ามเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าดูนะตัวนานตัวหน้าด่าของราคะตัวราคะคือตัวกำหนัดยินดีจะลืมจะลืมความมีเหตุมีผลทำดีจนลืมดีทำชั่วจนลืมชั่วทำอะไรจนไม่ดูเหตุดูผลดูที่มาที่ไปธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่หรือผู้ยินดีในธรรมเป็นผู้เจริญแต่ถ้าเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่ถึงครูถึงอาจารย์ถึงลูกศิษย์ถึงเพื่อนร่วมงานถึงสามีภรรยาถึงสิ่งที่เราถูกสมมุติได้รับผิดชอบก็เป็นธรรมเมาคือเมาคนเมาคือยังไงเมาสุราเมานารีเมาเมาบ้านเมางานเมาอะไรมันก็คือมั่วหมกมุ่นหมกไหมจนกลายเป็นเรื่องจมแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นให้สังเกตในลักษณะของการมอมเมาว่ามีหน้าตาอย่างไรบุคคลที่ถูกอำนาจราคะฝังใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าผิดถูกคืออะไรไม่รู้ว่าชั่วดีคืออะไรถึงบอกว่ามันอยู่ที่ใจนะทั้งที่รู้ว่ามันอยู่ที่ใจทำไมไม่ดูอาการของใจเจ้าของให้มันดูให้มันออกให้มันเห็นให้มันเข้าใจว่าถ้าเราไม่ยื่นออกไปแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเราไม่ยื่นออกไปข้างนอกแล้วมันไม่มีอะไรมากนี่เรายื่นอยู่เรื่อยพอเรายื่นอยู่เรื่อยมันก็เสียหลักอยู่เรื่อยพอเสียหลักแล้วใครบอกแล้วตัวใครตัวมันนะถึงเวลาจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ใครก็ตามเถอะแม้แต่พี่เขยน้องเขยหลานเขยพ่อตาแม่ยายก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละตัวใครตัวมันนะถึงเวลาแล้วตัวใครตัวมันนะเตือนอยู่ตลอดเวลาเตือนอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาแล้วตัวใครตัวมันนะเตือนอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาแล้วตัวใครตัวมันนะเตือนอยู่ตลอดเวลาเตือนอยู่ตลอดเวลาตัวใครตัวมันนะเตือนแล้วกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปคุณกรรมเป็นเรื่องของใครของมันใครแข็งแรงกว่าคนนั้นชนะคนไหนมีกำลังใจดีคนนั้นชนะคนไหนมีกำลังใจที่มีหลักมีฐานคนนั้นชนะคนไหนที่มีคำจริงคำสัตย์ในหัวใจคนนั้นชนะชนะต่อสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจคนนั้นชนะถ้าคนไหนปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามอาการแห่งสิ่งที่มีอยู่แล้วคนนั้นก็จมแล้วก็แพ้ในที่สุดพึงรู้ด้วยอาการหน้าตาของธรรมของศีลเป็นอย่างนี้ศาสนาคือความจริงคือธรรมซึ่งจะต่อสู้กับความไม่จริงในใจเราอยู่ตลอดราคะกินาไฟคือตัวราคะซึ่งเรารู้ว่าความกำหนัดยินดีหากเป็นธรรมก็เป็นผู้เจริญหากไม่เป็นธรรมก็เป็นผู้เสื่อมต้องระวังต้องสังเกตต้องทวนแล้วทบอีกทบแล้วทวนอีกแยกแยะออกได้โดยเหตุโดยผลของใจเจ้าของจะรู้ว่าหน้าตาของศีลของธรรมมีลักษณะอย่างนั้นร้อนเพราะไฟราคะร้อนเพราะไฟราคะไม่เบื่อไม่พอยิ่งกับสุนัขเดือน9หาเศษหาเลย หาจนมีโรคเอดหาจนมีโรคที่รักษาไม่หายหายายังไม่พบคนยายังไม่เจอเรียกว่าโรคร้ายที่เดือดร้อนที่วุ่นวายที่มีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาหนักทุกวันนี้คือประเภทราคะคินาไฟคือราคะย้อมใจจนไม่มีที่สิ้นสุดย้อมใจจนไม่มีวันจบได้นิดได้หน่อยก็ยังดีได้เล็กได้น้อยก็ยังดีได้เศษได้เลยก็ยังดีก็ยังดีได้นิดได้หน่อยได้เศษได้เลยก็ยังดีนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องจำเป็นนี่คือเรื่องที่มีเหตุมีผลถ้าเราจำต้องเข้าใจแล้วเราจำต้องเข้าใจอย่าคิดว่าไม่สำคัญไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่สุดมันก็มีเรื่องอยู่อย่างนี้เพราะเรื่องหาเศษหาเลยเรียกว่าไม่พอไม่ยิ่มนาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีทะเลเรียกว่าใหญ่ยังมีฝั่งมีขอบมีเขตแต่ราคะคินาไฟคือราคะของมนุษย์ปุถุชนสามัญชนโดยทั่วไปไม่มีขอบไม่มีเขตเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอมั่วสุมจนกลายเป็นเรื่องความเร่าร้อนรุมใจอยู่ตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าพยายามหักข้ามพยายามฝืนใจเจ้าของฝืนจนดูว่าเรานั่นเป็นคนค่อนข้างจะเดินสวนทางต่อกิเลสของโลกฝืนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะยกให้มันมีเหตุมีผลกับใจถ้าไม่งั้นก็มั่วแล้วก็หมกมุ่นอยู่อย่างเก่าแล้วไม่มีใครเกินคันไม่มีใครเกินใครที่สุดมันก็อยู่กันลำบากการที่เราเดินสวนทางกับกิเลสของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะรู้อยู่ว่าคนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะดูเป็นอริยบุคคลคนที่จะดูว่าเป็นคนเกินคนต้องมีอะไรเหนือกว่าคนถ้าทำเท่ากับคนก็เหมือนคนโดยทั่วไปถ้าจะเป็นอริยบุคคลต้องไม่เหมือนคนอีกโดยส่วนหนึ่งที่เขาเป็นกันอยู่ไม่หาเล็กหาน้อยหาเศษหาเลยหาสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาให้มันฝังใจเราจนกลายเป็นเรื่องถูกมอมเมาถูกเครือบถูกฉาบถูกทาจนถูกปกคลุมหุ้มห่อทางด้านจิตใจไฟตัวนี้เป็นไฟที่ก่อภพก่อชาติไฟตัวนี้คือไฟที่ทำให้เราต้องเสียคู่เสียคนมาหลายภพหลายชาติหลายสงไข่เราพึงสังเกตตัวเราว่าตัวราคะที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นคือหน้าตาอย่างไรความกำหนัดยินดีในอะไรให้เราละเอียดลงไปจนถึงชนิดที่ว่าไม่หลงกำหนัดยินดีในบ้านกำหนัดยินดีในงานกำหนัดยินดีในสามีภรรยาบุตรธิดาแม้แต่ทรัพย์สมบัติของโลกที่มีอยู่เราก็รู้ว่าสิ่งนี้ใหม่ๆก็อย่างนั้นเก่าๆก็อย่างนั้นแล้วที่สุดมันก็จอมปลอมชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นเราอย่าเพลิดเพลินจนกลายเป็นเรื่องของควันขาดสติที่จะรับผิดชอบตัวเองถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราเดือดร้อนถ้าสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราวุ่นวายถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเดือดร้อนและเราก็วุ่นวายให้เราระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ดูหน้าตาราคะมันมีหน้าตาแห่งความจอมปลอมอย่างไรอะไรก็ตามที่เราประเภทจมไม่ลงนะมันลำบากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันเกิดขึ้นกับตัวเราได้ประเภทจมไม่ลงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจจริงๆเพราะมันติดอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าด้วยอำนาจของรูปด้วยอำนาจของเสียงด้วยอำนาจของกลิ่นด้วยอำนาจของรสแล้วมันก็อดไม่ได้น้ำหนักมันก็เพิ่มอยู่เรื่อยๆถึงบอกว่าพอเจออาหารดีๆก็เอาไว้วันพรุ่งนี้คิดจริงก็ตั้งใจจะงดตั้งใจจะลดที่จริงก็ตั้งใจจะงดตั้งใจจะลดตั้งใจจะหยุดเหมือนกันแต่พอเจออาหารดีๆถูกกิเลสถูกปากถูกคอถูกความต้องการมันก็เหมือนเดิมเจ้าเก่าที่เดิมแล้วก็น้ำหนักก็ลดไม่ลงสิ่งเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่ทับถมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วมันไม่รู้จะกี่กับกี่ชาติกี่ภพกี่สงไข่ทำให้เรานั้นลือภพลือชาติลือการเวียนว่ายตายเกิดลำบากราคะคินามันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจเราซึ่งก็ผสมประสานกันจนไม่รู้ว่ามันมีหน้าตาอย่างไรบางครั้งบางอย่างถ้าเราไม่เป็นคนช่างละเอียดจริงๆแล้วเราจะไม่รู้ว่าตัวราคะคินามันคือตัวอะไร พอเราติดทีละนิดทีละน้อยเราติดทีละเล็กทีละน้อยก็เราจะลอกมันออกได้มันไม่เหมือนกับการทาแป้งทาหน้าทาตาเราถ้าเราทาแป้งทาหน้าทาตาเราก็ยังพอขูดพอทำความสะอาดแล้วก็ล้างเช็ดถูแล้วก็ทำความสะอาดได้ใหม่แต่ว่ามันเคลือบในหัวใจคนนี้มันลำบากเนื้อได้แล้วมันก็เคลือบได้สนิทเพราะตัวกิเลสมันค่อนข้างจะไม่แพ้กับธรรมนะมันครองโลกมามากถึงบอกว่าคนโง่คนฉลาดนี่ถ้าจะถามว่ามันมากน้อยเท่าไหร่ท่านก็อุปมาเหมือนกับเราเอามือจุ่มลงไปในแม่น้ำมหาสมุทรคนที่ฉลาดมันมีแค่เท่ากับมือที่เราจุ่มลงในน้ําในมีบริเวณในแค่นั้นแต่คนโง่เนี่ยมันมีตั้งกว้างใหญ่ไพศาลเท่าไหร่ลองอุปมาอย่างนั้นถ้าจะอุปมาอีกในหนึ่งว่าคนฉลาดมีเท่ากับคนที่นั่งอยู่บนเครื่องบินนอกนั้นไม่ได้นั่งก็คือมากเท่าไหร่ไม่มีกำหนดพิจารณาโดยลักษณะตัวทั่วไปคนฉลาดเหมือนเอามือจุ่มลงในแม่น้ำมหาสมุทรมีขอบเขตเท่านั้นแต่คนโง่นะมีมากเท่าไหร่ราคะกิเลสมันฝังใจเราอยู่โดยรูปแบบต่างๆมันคอยหลอกไปหลอกมาเหมือนกับม้าจะกินไก่หยอกไปหยอกมาเสร็จแล้วมันก็คาบคอไก่แล้วก็ลากไปกินในสำเร็จรูปทุกรูปแบบกิเลสมันมีหน้าตาไม่แพ้กับธรรมนะมันเชื้อหัวใจและก็เชื้อเชื้อหัวใจคนให้ตกต่ำมามากต่อมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างความไม่พอใจพอไม่พอใจมากๆเข้ามันก็เกิดความโกรธพอโกรธจัดๆมันก็เกิดอาฆาตพยาบาทเจรนานๆเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องฝังใจอยู่ตลอดเวลาแรงราคะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแรงราคะมีอำนาจไม่ด้อยกว่าอำนาจอื่นใดให้เราเฝ้าสังเกตตัวเราให้เห็นจริงเห็นจังกับใจเจ้าของว่าหน้าตาของมันนะมันไม่ได้ดูได้ง่ายหรอกมันก็ถูกใจเสียทุกอย่างแล้วมันก็ฝังใจเสียทุกอย่างแล้วมันก็เคลือบเราได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่รู้ว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันดูไม่ออกหรอกแยกไม่ออกไม่เห็นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมดูไม่ออกแล้วมาถึงตรงนี้ดูไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าธาตุดินคืออะไรธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคืออะไรดูหน้าตากันไม่ออกแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วมันเคลือบเสร็จแล้วมันก็ฝังใจจนลืมได้ว่ามันคือใครกลัวระแวงสงสัยหึงหวงห่วงใยมันเคลือบไปทุกเรื่องทุกอย่างไปเห็นใจและเข้าใจในความไม่รู้ของใจของแต่ละคนถ้าไม่ได้ฝึกได้ฝนไม่ได้ขันได้กล่าวแล้วมันลำบากถึงบอกว่ายอดเจดีย์นะมันมีน้อยแต่ว่าฐานเจดีย์นะมันมีมากยอดเจดีย์นะมันมีน้อยฐานเจดีย์นะมันมีมากโบสถ์หลังใหญ่มือมาที่เป็นจอฟ้าใบลากามีนิดเดียวนอกนั้นเป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบยอดของเหตุของผลยอดของคุณงามความดีของคนจึงหาได้ยากหาได้ลำบากหาได้ยากจริงหาได้ลำบากจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราอย่าคิดว่าเราจะเป็นคนขวางโลกอย่าคิดว่าเราจะเป็นคนขัดโลกขวางโลกแบกโลกหอบโลกให้เราฝึกให้เราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าเรานี่เป็นคนที่เหนือโลกเราเป็นคนที่เหนือโลกได้ตรงที่เราอยู่กับโลกแต่เราเข้าใจในโลกอยู่กับโลกแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างโลกอยู่กับโลกแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเขาเป็นพอรู้อยู่มันไม่มีใบประกาศให้นะประเภทที่บ้าบ้าบอบอเขาไม่มีใบประกาศให้เราเขาจะมีใบประกาศให้สำหรับคนที่มีความสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเช่นในรับพระราชทานปริญญาบัตรต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะคนประเภทบ้าบ้าบอบอเขาไม่มีใครได้รับปริญญาบัตรไม่มีใครได้ใบประกาศหรอกสังเกตอย่างนั้นจึงต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าตัวราคะนี่มีหน้าตาอย่างไรต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตถ้าตัวราคะเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เรานั่งดูไปดูมาถึงรู้อ๋อนึกว่าเราหมดราคะแล้วนึกว่าเราหมดราคะแล้วดูกันไปดูกันมานึกว่าเราหมดราคะแล้วนึกว่าเราหมดราคะแล้วรู้ว่าเราหมดราคะแล้วรู้ว่าเราหมดราคะแล้วดูไปดูมาบางทีนึกว่าเราหมดแล้วจริงๆแล้วมันกลับตรงกันข้ามเต็มไปหมดพรุงพรางยิ่งกว่าใยแมงมุมเคลือบนิดเคลือบหน่อยปกคลุมนิดปกคลุมหน่อยเสร็จแล้วมันก็ค่อยฝังไปฝังมาฝังไปฝังมา เรียกว่าใส่ไปใส่มาแล้วก็ไม้ทั้งต้นเกลี้ยงไม่เหลือเห็นใจและเข้าใจในความไม่รู้ของใจถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ปฏิบัติยิ่งไม่เห็นต้นตอของเหตุผลว่ามันจะต้องแก้อย่างไรแก้ใจอย่างไรไม่ได้ฝึกในปฏิบัติก็เหมือนกับผูกแล้วผูกอีกมัดแล้วมัดอีกเรียกว่ายิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งดิ้นยิ่งมัดที่สุดก็ตายก็ตายเหมือนกับลิงติดตังดังที่ว่านั่นนะกลมันติดแล้วยังไม่พอขามันก็ติดทั้งขาหน้าขาหลังติดไปหมดพอมันจะช่วยตัวมันมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนแม่โคมันจมแต่ที่สุดแม้เดาปากไปคาบนึกว่าจะพ้นก็ติดทั้งก้นก็ติดขาหน้าสองขาขาหลังก็ติดสองขาหน้าก็ติดปากก็ติดติดจมลอยติดกระตังความที่รู้ไม่จริงเข้าใจไม่จริงมันก็ค่อยติดไปทีละเล็กทีละน้อยติดไปทีละนิดทีละน้อยเสร็จแล้วก็ติดเหมือนกระลิงติดตังนั่งเป็นทุกข์ทรมานในใจเจ้าของว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เห็นของอย่างเหนียวเนื่องมาเป็นเรื่องอริดอร่อยซ้ำไปด้วยเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้าไฟเหมือนกับแมลงจักรจันทร์เห็นไฟแล้วบินเข้าไปชนไฟชนไปชนมาก็ตายทั้งเป็นตายทั้งยืนความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นหน้าตาของความเข้าใจได้ง่ายที่เรานั่งดูที่เรานอนดูที่เรายืนดูที่เราสังเกตดูนั้นจะรู้ว่าความจริงมีหน้าตาอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรเราก็ค่อยฝึกค่อยปฏิบัติค่อยดูค่อยสังเกตถึงบอกว่าเรานี่มันมีเหตุมีปัจจัยที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันสู้ต่ออำนาจของอธรรมไม่ได้สู้ต่อความจริงไม่ได้พอมันสู้ไม่ได้แล้วมันก็แพ้ทุกยกกันขึ้นต้นก็แพ้ลงท้ายก็แพ้ขอนั่นขอนี่รอนั่นรอนี่อ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้ในสุดก็จบกันไปวันวันหนึ่งผู้ปฏิบัตินั้นมีราตรีเดียวไม่มีมืดไม่มีแจ้งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเพียรพยายามระวังรักษาใจเจ้าของอยู่ตลอดมารดาบิดาก็เป็นที่พึ่งได้จะเป็นการพึ่งชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะครูบาอาจารย์ก็พึ่งได้ก็พึ่งชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะแท้ที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจในหลักคำสอนคือศาสนาของจริงที่ท่านสอนเราเราก็ยิ่งลำบากลำบากมากมากลำบากมากมากพอเราลำบากมากมากแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรถึงบอกว่าสังเกตแล้วก็ถึงบอกว่ารู้รู้ว่ามันลำบากไม่ง่ายนะถ้าไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่แน่จริงๆแล้วก็ถูกเคลือบเล็กเคลือบหน่อยเคลือบนิดเคลือบเล็กเคลือบหน่อยเสร็จแล้วมันก็จมกับจมตายเพราะตายทั้งเป็นตายทั้งยืนเพราะอำนาจของราคะกิเลสซึ่งเผาใจเราได้ทุกรูปแบบที่มีอยู่โดยทั่วไปติดในเสียงก็เสียเสียงติดในรูปก็เสียรูปติดในคนก็เสียคนติดในอะไรก็เสียทั้งนั้นแหละลองจมลองติดอยู่กับสิ่งที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันจะพาเราเสียศูนย์อยู่ตลอดเวลาต้องคอยระมัดระวังอยู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนั้นมันบังคับไม่ได้มันขอร้องไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีอย่างนั้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสมบัติของโลกชั่วครู่ชั่วขณะชั่วการชั่วเวลาแม้เราจะเสพสุขในลักษณะอย่างไรมันก็เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนดังนั้นยิ่งความสุขที่เห็นได้จริงจังกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นรูปธรรมแล้วเป็นความจอมปลอมของกิเลสมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเป็นกลมายาที่แสดงออกมาตามภาษาของโลกถ้าเราเผลอตัวเผลอใจเราก็เสียคู่เสียคนกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้ให้เราสังเกตสังการตัวเราอยู่ตลอดว่าอย่าเผลอนะถ้าเผลอจะเสียหลักอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะเห็นมามากที่แรกก็ไม่มีอะไรหรอกพอนานเข้านานเข้าชักจะลิ้มรสได้มันกับทุเรียนใหม่ๆก็เหม็นเหม็นพอได้ลิ้มรสทุเรียนแล้วก็เท่าไรเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นแม้จะบุหรี่กัญชาและทินเนอร์อื่นใดก็เหมือนกันใหม่ๆก็ไม่ชอบพอลองแล้วก็ได้ที่พอได้ที่ก็ติดก็จมความจริงมันมีลักษณะอย่างนี้เ มื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเฝ้าสังเกตตัวเราอยู่ตลอดว่าหน้าตามีลักษณะอย่างไรต้องคอยดูคอยสังเกตคอยเฝ้าดูแล้วเฝ้าสังเกตอยู่ว่ามีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องคอยสังเกต คอยคุมคอยดูแลคอยเข้าใจคอยสังเกตสังกาหน้าว่าหน้าตาของกิเลสมันมีหน้าตาอย่างนี้แค่ราคะมันยังขนาดนี้แล้วโทสะกับโมหะมันจะเป็นอย่างไรนี่แค่ราคะขึ้นต้นมันยังมีความแหลมคมยังมีความฉลาดยังมีกลอุบายมีลักษณะที่จะผูกใจให้เราอยู่ได้สนิทแล้วที่สุดก็บอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกยังไม่จำเป็นและอื่นใดก็ความสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมมีอยู่ก็เลยกลายเป็นใช้เพลินพอใช้เพลินก็หมดเพลินพอใช้เพลินก็เปลืองตัวเพลินความหมายของความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พอเราฝึกเราปฏิบัติพอเราได้ข้อคิดมีข้อปฏิบัติที่เห็นจริงเห็นจังแล้วเราก็เป็นธรรมเราก็เข้าใจเมื่อเราเป็นธรรมเข้าใจแล้วความละเอียดของธรรมเราก็ดีขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงยามถึงเตือนถึงสอนอยู่ในภาคปฏิบัติว่าระวังนะจักขุนาสังวโรสาธุให้ระวังการดูโสเตนะสังวโรสาธุให้ระวังสิ่งที่ได้ฟังมนาสาสังวโรสาธุให้ระวังสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ใดๆเราอย่าหลวมนะเราอย่าเลอะนะเราอย่าเลือนนะเราอย่าบ้านะให้ระวังเพราะมันพาเรานั้นมาหลายยุคหลายสมัยหลายภพหลายชาติหลายสงไขแล้วที่เราจะต้องแก้มันถ้าเราแก้มันไม่หลุดมันก็คงเป็นอย่างเก่าเจ้าเดิมที่เดิมที่เราเห็นโทษมากกว่าคุณเราก็ค่อยห่างออกเรื่อยๆที่เราเห็นโทษมากกว่าคุณเราก็ค่อยถอยออกเรื่อยๆถึงรู้ว่าขี้ใครก็เดินหนีถ้ารู้ว่าข้าวหรือเงินทองก็เดินเข้าไปหาความจริงของใจได้เห็นต้นมากกว่าคุณใจมันก็จะสลัดออกของมันเองพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงสอนทรงสั่งอย่างที่เราเข้าใจแล้วว่าเป็นค่อนข้างจะเดินสวนทางกับกิเลสปุถุชนโดยทั่วๆไปแล้วว่าเดินสวนทางกับอำนาจกิเลสที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อเป็นการเดินสวนทางต่ออำนาจกิเลสที่มีอยู่โดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรเราก็จะรู้เรื่องว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรเห็นใจและเข้าใจเห็นใจและเข้าใจว่าหน้าตากิเลสมีลักษณะอย่างไรให้เราเฝ้าสังเกตสังกาให้เราเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนเยือกเย็นกับใจของความจริงภายในใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลให้เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความมีเหตุมีผลธรรมะปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นกับใจของทุกครูทุกคนอาศัยใจที่ฝึกอาศัยใจที่ปฏิบัติอาศัยใจที่แหลมคมอาศัยใจที่มีเหตุมีผลจึงทำความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยความแหลมคมของใจอาศัยความละเอียดของใจอาศัยความมีเหตุมีผลของใจจึงทำให้เรานั้นเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดว่าหน้าตาของเราที่ต้องมาฝึกมาปฏิบัติมันมีหน้าตาค่อนข้างจะเดินแหวกแนวกับกิเลสปุถุชนเดินสวนทางกับปุถุชนเดินสวนทางต่อกิเลสของโลกเพราะเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติมันท้าทายมากกิเลสมันค่อนข้างจะลากเรากลับไปที่เก่าเจ้าเดิมว่าไม่เห็นจะต้องอย่างนี้เลยเพราะเราต้องการความสุขทำไมเราจะต้องมานั่งให้มันทุกข์เรารู้อยู่ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการทำไมเราจะต้องมานั่งให้มันเจ็บมันปวดมันทรมานทำไมเราจะต้องมานั่งข่มมานั่งฝืนมันซึ่งมันพาเราทุกข์มากกว่าเดิมซ้ำไปด้วยนี่กิเลสมันเริ่มจะมีบทบาทอย่างนี้ขึ้นเรื่อยเห็นใจและเข้าใจในความไม่รู้เห็นใจและเข้าใจในความไม่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราได้ฝึกเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้เคี่ยวได้เข็นเมื่อเราได้ฝึกได้ฝันได้ปฏิบัติความจริงภายในใจเราก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นอย่างทันทีปัญญามันก็จะค่อยเกิดขึ้นกับใจว่าราคะขีนาไฟคือราคะมันหน้าตาแหลมคมไม่เบานะให้เราคอยเฝ้าสังเกตสังการตัวเราสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอะไรสามีภรรยาบุตรธิดาบ้านงานทรัพย์สมบัติสริงคันใดๆให้รู้ว่านี่แหละมันจะผูกใจให้เราเพลินเพิ่มและมีเรื่องต้องฆ่ากันตายเพราะสมบัติกิเลสที่มีอยู่โดยทั่วไปมันเป็นสมบัติของคนบ้าอยู่อย่างนี้แหละให้เราพยายามย้ำแล้วก็เตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่านะเท่านี้เราน่าจะพอแล้วแค่นี้เราน่าจะพอแล้วแค่นี้เราน่าจะพอแล้วเราไม่น่าจะบ้ากว่านี้เราไม่น่าจะโง่กว่านี้ เราไม่น่าจะต้องให้ตัวเองนั้นจมหนักเท่ากว่านี้เท่าที่เราอยู่เท่าที่เราได้เท่าที่เรามีเท่าที่เราเป็นนี่ต้องสังเกตดูวันๆหนึ่งค่อนข้างจะกินแล้วตายเกิดแล้วตายค่อนข้างจะมีแต่กามเกลียดผสมพันธุ์แย่งกันอยู่แย่งคู่รักแย่งหักสวาดกันเท่านั้นเองพอหนักๆเข้าก็แย่งยศแย่งอำนาจแย่งวาสนาซึ่งความเป็นใหญ่เป็นโตในเหตุในปัจจัยที่มีอยู่ให้สังเกตลึกๆว่าเรานั้นอยู่เพื่ออะไรแล้วจะอยู่อย่างปุถุชนหรือจะอยู่อย่างอริยบุคคลให้เราจมด้วยเหตุด้วยผลของใจเราข้อปฏิบัติเราก็จะละเอียดขึ้นการเฝ้าฝึกฝืนปฏิบัติก็จะเห็นธาตุแท้ว่าไฟราคะสร้างเหตุปัจจัยได้อย่างไรศาสนากับกิเลสมันเป็นสนามรบกันอย่างไรความจริงกับความไม่จริงมีหน้าตาอย่างไรด้วยอำนาจของใจที่บริสุทธิ์ตาที่ยอมเสียสละมาฝึกมาปฏิบัติก็ขอจงได้เพียรเพ่งแผดเผาสังเกตตัวเราให้ละเอียดและรอบคอบแล้วหน้าตาของความเป็นธรรมในใจเราก็จะเกิดขึ้นอำนาจวาสนาความจริงใจที่มีอยู่จงเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีร่วมกันซึ่งก็หวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันหวังได้คือความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกันเวลาพูดอะไรออกมาคำพูดเนี่ยมันบอกภาษาใจตัวเองว่าเราพอใจเราไม่พอใจเราชอบใจเราไม่ชอบใจแม้ที่สุดมันก็ไม่สบายใจนิดๆแล้วนานๆเข้ามันก็อาฆาตพยาบาทได้นานๆเข้ามันก็แสดงความหึงหวงออกมาได้นานๆเข้ามันก็แสดงความระแวงมาได้เพราะอะไรเพราะมันขาดสัจจะในหัวใจเจ้าของหัวใจเราเมื่อจริงลงไปแล้วจะยังไงก็ไปเถอะพอใจมันจริงจริงต่อใจแล้วมันไม่ต้องจริงอะไรมันไม่ต้องระแวงอะไรมันจะอย่างไรก็อย่าไปมีอะไรเสียงรูปกลิ่นรสมันมีอยู่อย่างนั้นใจเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วมันจะไม่มีวอกแวกวันไหวมันถึงธาตุแท้แห่งความมีเหตุมีผลมันถึงท่าแท้งความจริงกับใจของทุกคนทุกคนมันรู้ตื้นลึกหนาบางของตนเองได้ว่าคืออะไรถึงบอกว่าสังเกตอยู่ตลอดเวลาดูออกแม้แต่หน้าตาที่แต่งก็ดีไม่แต่งก็ดีขัดก็ดีขัดก็ดีไม่ขัดก็ดีรู้ทันทีแม้แต่ผมเผ่าก็ดีรู้ว่าแต่งก็ดีไม่แต่งก็ดีมันออกมาจากใจเรานั่นแหละแต่เนื่องว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราแต่งหน้าแต่งตาแต่งเผ่าแต่งผมแต่งโน่นแต่งนี่จะเนื่องว่าคนอื่นไม่รู้มันมีภาษาใจบอกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีอาการที่แสดงออกได้อยู่ตลอดเวลาใจที่รู้ตัวเองนั้นคือใจที่ยอดของเหตุของผลรู้ตัวเองนั้นดีกว่าเราจะรู้ทุกอย่างถึงบอกอย่านึกว่าคนอื่นจะไม่รู้คนอื่นรู้เดาดักใจเราได้อยู่ตลอดเวลาที่มันเป็นอย่างนี้พอใจเรามันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้แสดงใจเรามันเป็นอย่างนี้ถึงบอกพอเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจนะมันเริ่มจะมีอาการที่เดือดดาลขึ้นมาถึงกับโกรธอาฆาตพยาบาทได้ต้องคอยระวังอยู่ตลอดถึงบอกว่าได้ยินป้อมเนี่ยจะเกิดความรู้สึกก็ตลกดีนะขำดีนะนี่แหละเขาต้องจ้างโฟร์แมนแพงนี่เขาต้องจ้างผู้จัดการแพงเขาต้องจ้างผู้ควบคุมจ้างเสแพงๆเขาเพราะอย่างนี้แหละเพราะอะไรมันเกินกันอยู่แค่นี้แหละใจมันรู้ทันทีว่าคืออะไรใจเมื่อมีเหตุมีผลใจเมื่อมีหลักมีฐานแล้วมันจะรู้ซึ่งกันและกันใจเมื่อมีความจริงแล้วมันจะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันใจเมื่อรู้ความจริงว่ามีเหตุมีผลแล้วมันจะรู้ได้ซึ่งความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติมันก็จะเห็นจริงแก้งกับใจธรรมะปฏิบัติมันก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางกับใจธรรมะปฏิบัติมันก็จะเข้าใจในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงคือใจของเราละเอียดรอบคอบสุขุมแล้วธรรมกับใจของเราก็จะมีเหตุมีผลใจกับธรรมของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรามั่นคงหนักแน่นในศาสนาทำให้เรามั่นคงหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ปัญญาธรรมนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราอ๋อที่เราแสดงอะไรเล็กๆน้อยๆเนื่องว่าคนอื่นจะไม่รู้ความจริงนะเขารู้ตื้นลึกนะบางเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอย่านะระวังบอกต้องคอยกำกับคอยดูแลอย่ามันโลดโผนอย่ามันลิงโลดอย่ามันลืมฐานะของใจต้องคอยเฝ้าฝึกปฏิบัติการเข้ามาสงบระงับของใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราเข้ามาสงบระงับของใจได้แล้วมันก็เย็นเย็นพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นเย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่จะดูว่าเป็นเรื่องตลกขบขันซ้ำไปด้วยจะดูเป็นมุกตลกซ้ำไปด้วยจะดูเป็นของเล่นซ้ำไปด้วยจะดูเป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองปัญญาเมื่อมันเกิดอยู่กับใจเราแล้วมันจะเข้าถึงหลักสัจธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างดูรู้เข้าใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในลักษณะข่มไว้ฟื้นไว้ก็ดีไม่ว่าจะลักษณะแย่ๆก็ดีมันรู้ตื้นลึกหนาบางในใจเจ้าของมันรู้อยู่ตลอดเวลามันมีสิ่งที่ตีกรอบอยู่ตลอดเวลา รั้วรอบขอบชิดทำให้เราได้ดีสิ่งแวดล้อมทำให้เราให้ได้ดีถ้าเราปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดของเรามันจะเสียหลักได้ง่ายๆถึงบอกว่าเสียหลักได้ง่ายๆเลินจนเรียกว่าสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยหกล้มบ้างหลุดนนถือนั่นถือนี่หลุดบ้างมันเลินเนี่ยมันหลุดได้ทุกอย่างถ้ากำไม่แน่นจับไม่อยู่เนี่ยมันหลุดได้ทุกอย่างถืออะไรก็หลุดมือได้นะใส่รองเท้าก็ยังหลุดได้นะอื่นใดมันหลุดได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเผลอต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาอย่านึกว่าจะไม่มีนะแต่มีรั้วรอบขอบชิดมันไปได้ดีนะตีกรอบให้อยู่ตีกรอบให้ไหลตีกรอบให้ไปได้ไกลไปได้งามเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันรู้ว่านี่คือรั้วกำแพงที่กั้นใจเราไม่ปล่อยตามอำนาจกิเลสคือฝ่ายต่ำซึ่งย่ำยีหัวใจเรามามากต่อมามันเหยียบย่ำหัวใจเรามามากต่อมาเมื่อมันเหยียบมามากต่อมาเราถึงบอกมีรั้วรอบขอบชิดใกล้ผู้รู้มากกว่าเราใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วมันก็ได้ดีง่ายเพราะส่วนลึกของใจนะมันถึงบอกต้องคอยจับคอยดูคอยระวังคอยสังเกตคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาทุกกระเบียดนิ้วอย่าเข้าใจว่าคนอื่นจะไม่รู้เราหรือจะคือเข้าใจว่าคนอื่นจะเดาใจเราไม่ออกความจริงนะมันมีอยู่ในใจของเรานั่นแหละเรารู้อยู่แก่ใจของเรานั่นแหละที่สุดสิ่งนั้นมันก็เปิดเผยพอเก็บไว้แต่มันก็ออกมาจนได้ถ้าเราไม่แก้ด้วยใจของเราแก้ด้วยตัวปัญญาของเรามันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นถึงบอกว่าคอยดูคอยสังเกตสิ่งที่ทำคำที่พูดอย่าคิดว่าคนอื่นจะไม่เห็นอย่าคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจจริงๆเราคนอื่นรู้และเข้าใจได้เหมือนกันหมดคิดดีมันละเอียดพอกับสิ่งที่จะไปรับรู้หัวใจเราอยู่ตลอดเวลาถึงบอกหลบไม่ได้หรอกรอแลไม่ได้พัดไม่ได้ขอไม่ได้เชียวล่ะมันเสียหลักมามากต่อมาถึงบอกว่าอย่าดำเป็นเรื่องตลกนะบอกต้องคอยระวังตัวเองอยู่ตลอดเสียหลักมาเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าธรรมดานึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสร็จแล้วก็นึกเล็กน้อยๆก็เดี๋ยวว่าเศษเลยไปเรื่อยพอมีเศษมีเลยมันก็ติดไปเรื่อยๆนี่แหละทีแรกก็อยากจะทดลองนะพอทดลองไปทดลองมาก็กลายเป็นเสียหลักไปได้ที่สุดก็ติดกัญชาทินเนอร์ติดอะไรต่อมีอะไรได้หมดเพราะการขั้นทดลองนี่แหละพอเราทดลองนั่นแหละมันจะมีเรื่องอยู่เรื่อยพอที่สุดมันก็มีลักษณะลองเพราะลองก็คือไม่แท้พอไม่แท้ก็อย่างที่ว่านะมันเสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ถามว่าเราจะเอาอะไรเราจะได้อะไรเราจะมีอะไรเราอยากจะได้อะไรในความสิ่งที่มีอยู่ให้เราเดินปัญญากำหนดลงไปลึกๆว่าแค่นั้นเท่านั้นอย่างนั้นยิ่งดูไปลึกๆแล้วมันมีแต่ขี้เต็มตัวเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องขี้เต็มตัวไปหมดดูให้ลึกๆแล้วมันน่าขยะขยแยงนะยิ่งดูให้ลึกซึ้งลงไปแต่มันน่าเกลียดมันน่าปฏิกูลโสโครกมันยิ่งดูไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นความไม่น่าคบหาสมาคมด้วยแม้ที่สุดเห็นการเกิดเป็นทุกข์เห็นความเป็นอยู่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะบุตรทุกข์เพราะธิดาทุกข์เพราะหน้าที่การงานทุกข์เพราะเพื่อนร่วมงานทุกข์เพราะโน่นทุกข์เพราะนี่เพราะความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นถ้าเผลอถ้าปล่อยตามกำลังถ้าปล่อยตามอำนาจกิเลสตัณหามายาของตัวเองมันก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นให้เราเฝ้าสังเกตตัวเราอยู่อย่างนี้ถึงบอกเราจะได้ไม่เสียหลักใจที่มันมุ่งเหตุมุ่งผลแล้วมันจะรู้เท่าทันต่อความจริงที่เกิดขึ้นมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราพบกันตรงไหนเราเจอกันตรงไหนเราไม่สนองกิเลสตัณหาของตัวเองจนลืมหลักเรารู้อยู่ว่าแค่นั้นเท่านั้นก็จมแล้วแค่นี้เท่านี้ก็แค่นี้อยู่แล้วถึงบอกว่าพยายามประคองดีรักษาดีเพิ่มดีเสริมดีเข้าไปในใจเราอยู่ตลอดเวลาเขาได้ออกมองให้เห็นหลายทิศหลายทางถ้าจะว่ามองต่างมุมก็ไม่ผิดมองต่างจุดมองต่างสถานที่มองต่างสักเวลามองต่างโอกาสเราก็ดูให้มันลึกให้มันละเอียดลงไปว่ามันแค่นั้นเท่านั้นอย่างนั้นแล้วที่สุดมันก็คือไม่มีอะไรนั่นแหละมีแต่สวมหัวขนเข้าหากันมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นมีแต่เรื่องตลกทั้งนั้น
12: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอีราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้งสองแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนา

0: เพื่อให้สะพานทั้งสองแห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ

0: 081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนโป๊ะไฟโป๊ะดักปลาทะเล
3: เต่าแต้มลงมาจากโต๊ะเดี๋ยวนี้นะระวังจะทำโป๊ะแตกล่ะ
4: โป๊ะอะไรไม่เห็นมีสักหน่อย
3: ก็โป๊ะไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไง
4: เนี่ยเหรอโป๊ะไม่เห็นเหมือนโป๊ะที่เขาเอาไว้ดักปลาในทะเลเลย
5: แหมทำเป็นเก่งของง่ายๆใกล้ตัวไม่รู้จักไปรู้จักของที่อยู่ไกลตัวที่ทะเลโน่น
4: สีสว่าช่วยบอกหน่อยสิไหนไหนโป๊ะไฟอยู่ไหน
3: ที่ครอบหลอดไฟนี่แหละเขาเอาไว้บังแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป
4: โธ่เอ้ยเห็นอยู่ทุกวันไม่ยักก็รู้จัก
5: แล้วที่รู้ว่ารู้จักล่ะมันคืออะไร
4: ฉันรู้จักแต่โป๊ะดักปลาในทะเลเขาเอาเสาไม้มาปักปักเพื่อดักจับปลาที่ว่ายเข้าไป
5: โอ้ยอธิบายอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยโป๊ะดักปลามันมีรูปร่างหน้าตายังไง
6: โป๊ะดักปลาทำด้วยเสาไม้ปักเป็นวงมีประตูตรงกลางสองข้างทางเข้าใช้ไม้ปักเรียงกันออกไปเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในโป๊ะโป๊ะไฟคือที่ครอบตะเกียงหรือหลอดไฟเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่กฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่ส่วนรายชื่อที่เกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วความคืบหน้าการยุบกสทเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่ายุบได้ด้วยหรือเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นทั้งนี้เขาย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวทำงานไม่ได้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำด้วยทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางด้านตำรวจก็ทำการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปง.ติดตามเส้นทางทางการเงินและติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปจนถึงคนที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอยืนยันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างนี้มาตลอดช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์

0: ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081

0: 0818-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนเงินชดเชยลูกจ้างอ้าวไอ้หลานรักได้ข่าวว่ากลับมาอยู่บ้านเราแล้วเหรอไม่ทำงานที่กทมแล้วเหรอ
3: ไม่ครับลุงบริษัทเขาปิดกิจการเพราะโควิดครับ
2: แล้วจะทำมาหากินอะไรล่ะ
3: ผมได้เงินจากบริษัทมาก้อนหนึ่งว่าจะเปิดร้านกาแฟดีไหมลุง
4: กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้กรณีบริษัทปิดกิจการนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างถ้าลูกจ้างไม่มีความผิดนะคะ1คือค่าลูกจ้างทำงานตั้งแต่120วันแต่ไม่ถึง1ปีจะได้ค่าชดเชย30วัน2ลูกจ้างทำงานตั้งแต่1ปีไม่ถึง3ปีได้รับค่าชดเชย90วัน3ลูกจ้างทำงานตั้งแต่3ปีไม่ถึง6ปีได้รับค่าชดเชย180วัน4ลูกจ้างทำงานตั้งแต่6ปีไม่ถึง10ปีได้รับค่าชดเชย240วัน5ลูกจ้างทำงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชย300วันและ6ลูกจ้างทำงานตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า400วันหากไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายให้ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะคะ
2: โอ้โหดีเลยเลยหลานเอ้ยลุงน่ะก็ชอบกาแฟเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าประจำเลย
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ียดะจ้าน้องเมียดะจ้าน้องเมียดะ

0: ท้องที่ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายจากฝนที่ตกสะสมและเฝ้าติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะนี้มี2ตำบล12หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านได้แก่บ้านต่อเรือบ้านสันน้องบ้านต้นตาลนางแลบ้านป่าเถอบนนาใหม่บ้านท้องฝายบ้านห้วยรินบ้านพุทธเอ็นและบ้านเจียงในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าแดดบ้านทับบ้านยางหลวงและบ้านไร่และมีถนนลูกรังเรียบริมน้ำแม่แจ่มพื้นที่บ้านท้องฝายหมู่ที่8พังเสียหายโดยสิ้นเชิงและพื้นที่อื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอ

ข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนการเขียนคำว่าเรือ
10: เรือนายนายเรือนายนายลายตุ๊บป่องตุ๊บป่องพี่เก่งคำว่าเรือเขียนยังไงคะ
11: ก็รอเรือนะสิ
10: เขียนเสร็จแล้วค่ะเก่งไหมเก่งไหม
11: ไม่ใช่เขียนสระเอก่อนแล้วก็รอเรือสระอืออ่าง
10: แล้วเมื่อกี้พี่เก่งบอกว่ารอเรือ
11: นั่นน่ะพี่สะกดให้ฟังต่างหากเวลาเขียนต้องวางสระพยัญชนะให้ถูกที
10: ่ค่ะขอบคุณพี่เก่งมากค่ะก้อยจะได้จำไว้ไปบอกเพื่อนๆของก้อยด้วย
12: รอเอือเรือสอเอือเสือเวลาเขียนวางสระพยัญชนะให้ถูกที
13: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

ださない。

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มี